ยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-154

0: ใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: หน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
3: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
5: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40

0: การตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว$105ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3ทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ชนุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักโหดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักโหดไทยที่ผ่านมาลัลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพชนิดไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2 รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามทริอัล1 กิโลเมตรบุคคลชายจะเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2 ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญ คอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 73 เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามไม่ให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามินเอ็กซ์พลัสอลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามินเอ็กซ์พลัสอลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: งใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ก็บอกให้ลินเล่าก็จะล้างปากล้างฟัน
2: เฮ้ยเล่ากูในบักหามเอาไปล้างหน้าล้างปาก
1: ให้ฉัน
2: แหมแล้วกัน

0: ไอ้ยำ
1: ตาสว่าง
0: ไอ้ระยำไอ้ระยำแมวไอ้เปรตไอ้ผีไอ้550ไอ้คนอุบาทยี่กูด่าไม่หยุดซะนี
2: ่โตลุงมาเป็นขบวนย่าวเหยียดย่าวก็รถด่วนซะด้วยซ้ำยังว่าได้ด่าอีกบ่
0: ยังกูแค่บ่นถ้าด่าแล้วกูว่าเป็นกรอนเลยทีเดียวแม้กูมีอยู่กักเดียวน่ะมึงลินแค่แก้วหนึ่งแล้วกูจะมีอะไรเหลืออ
2: ้าวก็ลุงบอกให้ล้างปากล้างฟันให้หายเหม็นซะก่อนคอยก็เฮ็ดน้ำที่ลุงบอกนี่ล่ะแต่สิมาว่ากันจังได๋ล่ะแม่
0: กรรมของกูกรรมไม่น่าเจอหมาอย่างมึงเลยผ่าหรอวะ
2: คน
0: จากกักหนึ่งเหลือไม่ถึงกงแล้วกูจะเอาอะไรร่างกระเดือกต่อไปละเว้ย
2: น่ามือล้างคอยที่ซื้อให้ไหมซื้อใส่ให
0: ้อันนี้ดีเล่าไปเล่าไปกูชักขุนเลยนะเล่าเล่าจะหมดแล้วเอ็งเล่าเรื่องไปทำไมเสือกเข้าไปนอนในถุนร้านแทนหมามันมันเรื่องอะไรกันนะไอ้ต้นตอของเรื่องคือที่มาน่ะมันเป็นยังไงหรือว่ามึงเมาจนสุนัขไม่รับประทาน
2: มันก็เมาหรอกเน
0: า
2: ะแต่บ่ได้เมาเหล้า
0: อ้าวไอ้งั้นคงเมาเกือกเมารองเท้าใครมาใช่ไหมล่ะ
2: บ่แม่น
0: เ
2: มาผีต่างหาก
0: ฮะเมาอะไรนะ
2: เมาผี
0: ผีอยู่ตามประชาเลย
2: แม่นถูกต้องแต่ผีเนี่ยบ่ได้อยู่ที่ปราสาทมันอยู่ที่บ้านคอย
0: เฮ้ยมึงพูดเป็นบ้าไม่ได
2: ้อีหลีผีอีหลีตัว
0: มึงไม่เมานะมึงไม่เมามึงก็บ้าชักจะบ้าใหญ่แล้วนี
2: ่
0: ฮะมึงสูบกัญชามั้งหรือเปล่า
2: เปล่า
0: ไม่บ้ากับเพี้ยนใหญ่มึงอยู่มาแต่ไหนอยู่มาได้วันนี้เสือกบอกว่ามีผีจนมึงอยู่ไม่ได้ต้องหนีเข้ามามุดอยู่แต่ถุนลานเหมือนหมา
2: ก็เป็นเรื่องจริงนะลุงมันเล่นงานคอยมือคืนนี่จนกระทั่งเดินบ่อยบ่แม่นเดินแลนหนีตะเลิดอยู่บ่ได้ก็เลยมาอยู่แต่ถุนลานน่ะจังได๋ก็บ่ฮู้เพิ่งจะรู้สึกตัวนี่แหละ
0: อ๋อแหมความรู้สึกมึงช้าเหลือเกินนะ
2: ช็อก
0: นี่มึงจะให้กูเชื่อไหม
2: โอ้ยเชื่อเหรอลุง
0: ที่มึงพูดมานี่นะต้องเอาร้อยหารหรือว่าเอาพันหารหรือเปล่าเหลือเศษเท่าไหร่นั่นแหละความจริง
2: โธ่เอ้ยลุงสาบานได้ต่อหน้าแก้วหน้าขวดว่าเรื่องที่คอยสิเล่าให้ลุงฟังต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่ควบจริงทั้งนั้นเลยว่าคอยพบอีหยังมองใดถึงได้มามุดอยู่ใต้ถุนร้านค้าอย่างเงี้ย
0: เอ้าว่าไป

0: ่ล่ะลุงเรื่องมันเป็นจังซี่ล่ะมันเป็นความจริงอีหลีตัวสาบานให้กันยังได้ขอให้ลุง
1: มึงไม่ใช่กูมึง
0: ก็ได้ขอให้ตายโหงตายหิวตายนรกตายสวรรค์ตายยังเขียดตาย
1: พอแล้วไม่ต้องตายมากแล้วหรอก
0: ตายสนน
1: ตายทีเดียวก็พอแล้วล่ะ
0: โอ้ย
1: มึงไม่สบดสบานหรอกว่าไอ้บักหำ
0: เป็นยังอ่ะลุง
1: ฮะทำไมเพราะน้ำหน้าอย่างมึงมัน
0: ไม่เป็นยังไงเป็นไหนคนยังคอยดีเป็นยังไง
1: ก็เป็นคนที่อยากแก่การเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจส่วนมากคนอย่างเองน่ะมันจะตายตามสบถซะมากกว่าสิ
0: โอ
1: ้
0: เป็นยังไงเนาะไอ้ตายตามสาบถนี่แหม
1: ก็เขาแปลเป็นตรงๆตัวก็บอกว่าตกตามสบาย
0: เอ้ย
1: คอยยังชั่วหน่อยไม่หนักนักไอ้พวกปากไม่ติดซิปเขาเรียกว่าไม่มีหูรูดนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดเรื่อยเปื่อยก็ร่อนปรินปร้อนโกหกตลกตะแลงนะมันก็ไอ้พวกเด็กเลี้ยงแกะในนิทานอีสปไงละวะ
0: ไงเป็นยังไงจังดันนะคันเนาะโอ้นี่ลุงคอยนะลงทุนสาบานนั่งบะเสืออีกบ่เฮ็ดจังไหนดีเนาะลุงสิงสีเสืออ
1: ยู่แต่ไหนอยู่มาได
0: ้นึกออกแล้วเพราะป่ายังเหม็นขี้ฟันลุงเลยไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นก็ขอต้องล้างฟัน
1: เฮ้ยพ่อไม่ต้องหยิบ
0: อ
1: ย่าเสือกหยิบแก้วหยิบขวดนะถ้าขืนแต่ต้องขวดดวงใจของกูมึงถูกถีบจนเป็นผีกลับเข้าไปในใต้ถุนลานอีกครั้งหนึ่งไอ้เวรแน่หายเรื่องจะหยิบขวดหยิบเหล้าซะเรื่อยเนี่ย

0: หินหูทูลหูทองคำ
1: เออดีมาดีโลดมาดีโลดมาซอยเป็นมาย่าน่ะฉันหน่อยนาดีนี่เอ้ย
2: ไม่ต้องเล่าฉันรู้แล้วได้ยินหมดแล้ว
1: เรื่องผีนะบอก
2: ถูกต้อง
0: แล้วเองมีความเห็นว่ายังไง
2: ลุงเขียวพูดถูกทุกอย่าง
0: เห็นไหมล่ะเห็นไหมไอ้หำโถเอ้ยใครๆเขาก็เถื่อกูทั้งนั้นแหละ
1: โอ้ยเป็นงั้นไป
0: อ้าว
1: เขียวเราสิเราเป็นอย่างยังเป็นจังซัน
2: เพราะแกน่ะพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้เลย
1: โอ้ย
2: ข้อความนิดแกก็พูดเป็นศอกข้อความคืบแกก็พูดเป็นวาโกหกเรื่อยเปื่อย มีทั้งโกหกให้ดีใจโกหกให้โมโหโกหกกวนอวัยวะเบื้องต่ำ
0: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกูว่าแล้วมึงน่ะมันผูกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแฉลกปากเองมันเหมือนปากครกโป๊กโป๊กเลยไปแล้วไม่มีความจริงมาได้นิดเดียวผีสางบ่าบอคอโป่งที่ไหนกันฮะมึงก็อยู่มาตั้งแต่นานสองนานไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยก็เมื่อคืนคอยมุดเข้าไปนอนอยู่แต่ทุนร้านแม่นารินี่ได้จังไหนล่ะลุง
0: อ้าวมึงอย่าให้กูพูดดีกว่าสัพพีศรีประโดนอปรีแม่อปรีศรีกบาลยังไง
1: ไม่สวยนะลุงนะ
0: ทำไม
1: แบบนี้ฉัน
0: อะไรเสียกูดมันนิ่งหมดนะ
1: เสียกูดมันนิ่งเออนั่นล่ะ
2: เขาเรียกกูดวินย่ะ
1: เออผิดทั้งคู่สม
0: นี่
1: นั่นแหละนั่นแหละกูดกูดเหมือนกันขอให้มันกูดเขาไว
0: ้ไอ้กระร่อน
3: กำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
4: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: ถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: จะให้กูพูดเหรอโอ้ยเบาลวดเบาลวดไผ่เบาๆบ่แม่นลูกคนบ่ข่อยน่ะมุดขับไปนอนแต่ทุนร้านแม่นาดินี่เฮ็ดหยังนอนบ้านบ่สบายกูกันบ่
2: หอยเฮ็ดหยังมึงจะไปเบิ่งก็ได้สิหือเอ็งเสียคนกว่าข้าน่ะไม่พูดนะไอ้บักขำนะ
1: ข่อยว่า
2: ข่อยว่าอย่าง
1: ลุงเบาๆน่ะข่อยเสียคนมากกว่าอ้าวพูดเลยพูดเลยพูดเลย
2: พูดไทยก็ได้นี่นะ
1: บอก
2: มึงต้องว่ามึงต้องบอกอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ก็ได้ไอ้ที่มึงมุกเข้าไปนอนแต่ถุนร้านนี่นะเพราะว่ามึงมาแอบดูของดีของผู้หญิงรู้ไปถึงหนูและนีนีด้วยเผื่อมีโอกาส
1: ฮะลุง
3: แกจะมาหาม
1: ไ
3: อ้แกมุดลงไปนอนใต้ถุนร้านใช่เหรอฮะ
2: ใช่แล้วใช่ใช่ทีเดียวอีหนูดูหน้าตาเนื้อตัวมันจะเห็นไหมมอมกว่าหมาใช่กะทีมันมึงคลานออกมาแล้วมันจะเห็นอะไรของมันมั่งก็ไม่รู้แต่ว่ามันรู
1: ้กูซวยอีกแล้วถูกคนแกใส่ความ
3: จุบ้าแกซวยแน่ๆเลยที่มุดก็ไปมองดูอะไรอยู่ใต้ถุน
1: นะอย่าทำค่อยอย่าทำค่อย
2: มัน
1: อย่าทำค่อย
2: มันทำไมให้ทำค่อยก็ทำให้มันแรงๆหน่อยสิ

0: เจ็บใจนะไอ้คนบ้าคนผีทะเลทำอย่างนี้ก็มีด้วย
1: ลุงนะลุงหาเรื่องให้คอยเจ็บตัวจนได้
2: จำเอาไว้ทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำทีหลังอย่ากระร่อนทีหลังอย่าโกหกทีหลังอย่าทำระยำแบบนี้มันไหลทีหลังจริงเว้ยนี่คราวต่อไปนะเองอาจจะสาหัสกว่านี้นะจะบอกให้นะ
1: แต่พระคุณ
2: บนใคร
1: ขอให้ผีมาหักข้อตะขี่เราผู้นี้เถอะ
0: แกแท้จริงเหรอจะมาขำ
1: บ่บ่เอ็นบ่เมนคอยแซงตะเถาที่มันใส่ร้ายคอย
2: เอ้ยมึงจะแซงยังไงใส่ยกใส่แล้วก็ไม่สนอ่ะสนทูลหัวของลุงดีกว่ายังอยู่อีกแล้วจ้ะ
0: อ้าวอ้าวไหนพูดบ้าๆอย่างงั้นล่ะลุง
2: ฉันผิดตรงไหนล่ะจ๊ะก็พูดถามกันดีๆเท่านั้นน่ะยังแหยังอยู่อีกเหรอ
0: แล้วลุงจะให้ฉันรีบไปตายที่ไหนกันล่ะฮะ
2: เฮ้ยเปล่าน่ะอีหนูของลุงบ่โถเอ้ย
3: แม่แล้ว
2: อะไรก
3: ันอีตาลุงนี่มันแช่งเช้าแช่งเย็นแสดงมาบ่อยากให้อยู
2: ่ไอ้บ้าไอ้ปากสอพอไอ้ปากปีจอปากขึ้นปากยาวปากซ้วปากโคกปากปากถาดปากอะไรปากไม่ลาดน้ำแหมนี่หนูนี่อย่าไปฟังมันนะอย่าไปเชื่อไอ้ที่ลุงถามนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: แล้วหมายความว่ายังไงฮะกำลังย้วยนะ
2: โอ้โหคือหมายความว่ายังไม่กลับเข้าไปในเมืองอีกเหรอ
0: จะให้กลับไปทำไมกันอีก
2: เอ้าก็กลับไปเรียนหนังสือต่อไงล่ะจ้าทูลหัวของลุง
0: ไม่ไปแล้ว
2: เพราะอะไรอ่ะหรือว่าเปลี่ยนใจจะอยู่ค้าขายกับเตี๋ยเขา
0: ก็คนเรียนจบแล้วจะกลับไปทำไมอีกล่ะ
2: อ๋อแล้วก็ไม่บอกกันให้มันรู้ซะก่อนว่าจบแล้ว
3: ถึงบ่ก็แกล้งโง่อยู่แล้ว
2: คือแม่ไอ้เปรตนี
3: ่ลุงสิบอกอียังไห้
2: ข้าไม่สนไม่อยากฟังคำของเองเข้าใจไหม
3: ลุงหนูหูบ่เวลาเนี่ยสีตาของลุงน่ะมันมีงูด้วยนะ
2: ดี
3: งู
2: กูจะได้เอาไว้กัดมึงยังไงเฮ้ยไอ้บ้านี่มึงเรียกกูไหว้เท้าหัวงูเหรอเนี่ยถึงนึกขึ้นได้ไอ้เวร
0: ฉันจะอยู่ให้ลุงเห็นหน้าทุกวันไม่ดีเหรอ
3: เฮ้ยดีแท้แน่นอนลุงเขียวจะได้เป็นเอ้ยพ่อแมนจะได้เซ็นเหล้ากินได้ซุ้มมือซุ้มมือ
2: ไอ้เล็กจำเอาแล้วยังไงแม่ไอ้บักเสือเปลี่ยนชื่อซะเถอะหาเรื่องให้กูเสียคนตลอดเวลาเจ้านาย
0: ฉันว่าเรื่องนี้บักขำพูดถูกนะลุง
3: นั่นไงนั่นไงหนูนี่ยังยอมรับความจริงเลยหรือลุงจะ

0: โหหนูนี่ทูลหัวข้องรุงต้องมีความเข้าใจสมัยนะอย่าไปเชื่อไอ้บางช่างยุคคนนี้ล่ะแหมมันหลอกให้หนูกับลุงกัดกันนะสิมันฉันมันยิ่งร้องเพลงคู่กัดอยู่บ่อยๆนี่มันจะในลงไปมุดอยู่ใต้ร้านนอนหงายหัวเราะ
1: เอ้ยเลิกเลยเลิกเลยเรื่องเนี่ยเลิกเลยหูบอทั้งเนื้อทั้งโตนั่นทะลอปอกเบิกเบิดแล้ว
0: กูว่ามันน้อยไปหน่อยนะมันต้องเวอะวะนะตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้าน่ะมัน
2: ถึงจะเหมาะอย่าปฏิเสธดีกว่าลุงเพราะตั้งแต่ฉันกลับมาช่วยเตี่ยดูแลร้านแทนเนี่ยลุงเซ็นเอาไว้กี่กั๊กกี่แบนกี่กรมแล้วเหรอ
1: นับไม่ทันก็แล้วกัน
0: โถหนูนี
1: ่
0: เห็นใจคนแก่บ้างเถอะไม่ทุนหัว
1: คนแก
0: ่คือราคาข้าวมันก็ตกค่าครองชีพมันก็แพงน้ำมันมันก็ขึ้นราคานี่ยังไม่รู้มันจะขึ้นอีกกี่เที่ยวกี่ครั้งกี่หนแล้วใครจะมาขึ้นเงินให้ลุงมั่งอ่ะฮะไอ้เรานะมันคนกันเองแล้วก็ไม่ช่วยกันเองแล้วจะไปช่วยใครเราฮะ
1: โอ้ยจีบเข้าจีบเข้า

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณ

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: จบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ ื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติในขณะที่ท้องฟ้าเชียงใหม่ก็คิดว่าในช่วงฤดูฝนยังคงมีฝนตกแต่กับการเผชิญฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องอย่างยาวนานก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรับสถานการณ์ในแบบจำลองเพื่อรับมือให้ทันได้ติดตามเพจเตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศอยู่ที่อุดรธานีนะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่าถ้ามาจริงตามข้อมูลที่คาดการเอาไว้อุทกภัยครั้งใหญ่ภาคเหนือ 200-300 มิลลิเมตรภายใน 24-48 ชั่วโมงหรืออาจจะเกินแบบจำลองที่คาดการเอาไว้หลายข้อมูลยืนยันคล้ายๆกันมีพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่14-20กันยายนจะมาจริงหรือไม่รอลุ้นโดยบอกว่าข้อมูลให้ดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะมาตามข้อมูลที่คาดการเอาไว้แต่อย่าตระหนกเพราะหลายๆครั้งเราก็สามารถผ่านพ้นเพียงแค่มีความพร้อมในการวางแผนในการเตรียมรับในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างรอบคอบและปลอดภัยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆจากคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทางYouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: รู้สิ่งใหม่ๆจากสิ่งเล็กๆง่ายๆหากเราลงมือทำด้วยตนเองสังคมของเราอยู่กันด้วยดีได้ก็ด้วยความรับรู้ความเข้าใจในวัตถุในจิตใจของบุคคลที่ต่างอาชีพต่างวัยต่างศาสนาการมีโอกาสไปเข้าใจคนไปเข้าใจวัตถุจึงต้องสละความสะดวกสบายนิดหน่อยไปลงมือทำชีวิตใครที่ขึ้นได้ลงได้สบายได้แล้วก็ลำบากได้สุขได้แล้วสามารถทุกข์ได้นี่แหละคือชีวิตที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันล้ำ

0: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำลำบุฟเฟ่เกาหลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะ
3: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
4: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลาร้องสรรกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: ระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากือนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปฏิหารแยกออกเป็นสององค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะครับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพระยากือนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีข้อปฏิบัติสำคัญคือห้ามใส่รองเท้าและสตรีไม่เข้าใกล้บริเวณองค์พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพคือสถานที่ที่ผสานทั้งศรัทธาประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ
1: ์อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคุณตันภาสกรณทีผู้บริหารอิชิตันกรุ๊ปและคุณไพศาลสุขเจริญประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่อาทิเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องซักชันวีลแชร์ชุด PPF และเครื่อง PMS เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเครื่องมือทั้งหมดจะได้นำไปใช้ให้บริการประชาชนณรพ.สต.แม่งอนกลางอำเภอฝางจากนั้นอบจ.เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเสวนามุมมองนักธุรกิจสู่การบริหารงานภาครัฐโดยมีนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่นายตันภาสกรณทีผู้ก่อตั้งอิชิตันและนายไพศาลสุขเจริญประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและประสบการณ์การบริหารงานจากภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันภายหลังการเสวนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเยี่ยมชมสวนและพื้นที่โดยรอบอบจ.เชียงใหม่ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันอบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการส่งต่ออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาการทำงานมุ่งสู่การให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ผู้ที่ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆคือผู้ที่มีความสุขจิตใจที่มีความกตเวทีเป็นทั้งจิตใจที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขค่ะชีวิตนั้นบางครั้งน่าเบื่อหรือว่าเรากลัวที่จะมีชีวิตอยู่การที่เราอยู่ดีกินดีเกิดจากความบังเอิญหรือปัจจัยสืบเนื่องแต่ละวันนั้นน่ากลัวน่าเศร้าน่าตกใจหรือท้าทายและน่าสนใจคำตอบที่มีให้เรากับคำถามเหล่านี้อยู่ในคำตอบของคำถามที่ว่าความรู้สึกขอบคุณของเราไม่สำคัญหรือว่ามีมากเกินไปใจที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกขอบคุณจะไม่ประสบความเลวร้ายและความหมองหม่นในชีวิตชีวิตเราจะหลุดจากสิ่งร้อยรัดเมื่อเราแสดงออกอย่างมีความคิดและมีเมตตามากขึ้นความรู้สึกขอบคุณคือการขอบคุณพรสวรรค์และความสามารถที่เรามีเราปลาบปลื้มกับโอกาสที่ได้รับโดยมองว่าเป็นสิ่งท้าทายสู่ความสำเร็จการรู้สึกขอบคุณทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทำให้ชีวิตสวยงามและช่วยทำให้เรานำความก้าวหน้ามาสู่มนุษยชาติค่ะ

0: ราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: Forbi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your Happiness

ความชัดเจนในจุดยืนที่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยมาเป็นตัวนำนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้พบกับนางอโลนาฟิเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์ระบุว่าได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยโดยท่านบอกว่าการกระทำบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนประเด็นเหล่านี้ได้เรียนกับท่านทูตว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้นายศรีหศักดิ์ย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะสามารถทำได้ตามอำเภอใจชาวอิสราเอลควรจะเคารพประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยมากกว่านี้และหากเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายทางการไทยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติฝ่ายทูตอิสราเอลเจอไม้นี้ถึงกับปิดปากเงียบไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าไทยและอิสราเอลมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งความมั่นคงการเกษตรและการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลมากกว่า 60,000 คนจึงควรจะป้องกันไม่มีเรื่องที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าวันนี้ได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจและได้อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยร้ายความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวต้องเคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยด้วยทั้งนี้ทูตอิสราเอลได้รับปากว่าจะชี้แจงให้ชาวอิสราเอลได้รับทราบโดยทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแจกจ่ายที่สถานทูตบริษัททัวร์ของอิสราเอลและสายการบินที่นำนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาประเทศไทยทั้งนี้นางอโลนาฟิเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้พบกับนายศรีหศักดิ์แล้วก็ได้กลับออกไปโดยไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจำนวนมากที่มารอ

0: ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิคควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
4: มนนมสด
6: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงแดนเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

นะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ของเราเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์นะคะกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569เช้านี้อากาศเริ่มเย็นๆมาบ้างนิดนึงบางที่มีฝนตกด้วยนะคะอากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวกันแล้วด้วยบิ๊กแอนเดอะซูเปอร์แบนกับคำเฉยๆคำดีๆที่อยากได้ยินทุกวันมัสเกเทียกับแค่คุณและทีฟอร์ทรีใจของคนคอยค่ะเริ่มต้นกับ3เพลงพร้อมด้วยกันกับวันศุกร์ของเราทำงานชิวๆวนไปผ่านไปสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนแล้วนะและอย่างที่คาดการณ์กันไว้อุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ก็คือ11กันยายนอากาศในภาคเหนือตอนบนจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหลังความกดอากาศสูงแผ่ลงมาดันร่องฝนไปทางตอนล่างทำให้ฝนภาคเหนืออาจจะลดลงได้ค่ะและอากาศโดยรวมก็คือคล้ายกับหน้าหนาวแต่ยังไม่ถึงกับหนาวมากมายเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังแค่แบบเย็นๆสบายๆเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนบ่ายนี้เราจะเจอฝนกันไหมนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่11กันยายนสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะทำให้ในส่วนของภาคเหนือเราจะเริ่มมีอากาศเย็นๆและฝนลดน้อยลงแต่คำว่าลดน้อยลงก็ใช่ว่าจะไม่ตกเลยนะคุณผู้ฟังก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะเชียงใหม่วันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุดที่ 24.4 องศาและสูงสุด 29.7 องศานี่คืออากาศเช้าๆบ้านเราบนดอยนี่ก็เย็นๆกันไป12องศา13องศาประมาณนี้เลยค่ะขึ้นดอยช่วงนี้ก็จะฟินกับอากาศที่ดีๆนะคะคุณผู้ฟังมีทะเลมงทะเลหมอกให้เราได้ชื่นใจให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้างพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วด้วยค่ะซึ่งก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะได้พักกันหรือว่าบางคนก็ยังทำงานแต่ว่าก็น่าจะไม่ยุ่งวุ่นวายเท่าไหร่เท่ากับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะว่าถ้าเกิดวันปกติต้องแข่งกับการเปิดเรียนด้วยการทำงานของราชการด้วยประมาณนั้นวันเสาร์ก็สบายๆออกจากบ้านสายได้นะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงช่วงเช้าของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะGo Rider เพลงนี้บ้างกับเธอทั้งนั้นค่ะ

ไม่มีภาพจำของใครที่เหมือนกันค่ะคุณดาวังหลายคนอาจจะจำภาพจำของตัวเองสมัยเป็นเด็กและมีความสุขกับชีวิตมากบางคนอาจจะมีภาพจำในสมัยปัจจุบันที่ก็มีความสุขในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่ดังต้องพยายามหาความสุขให้กับตัวเองเยอะๆเลยค่ะแกงส้มเพลงนี้กับภาพจำเพลงประกอบละครเรื่องรักไม่ลืมและ Go Freighter เธอทั้งนั้นนะคะ9:30 นค่ะภาพจำของหลายคนอาจจะเป็นบรรยากาศสวยๆในการเดินทางและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นหาเวลาในการพักและท่องเที่ยวบ้างธรรมชาติของเชียงใหม่ธรรมชาติของหลายๆจังหวัดใกล้ๆเราก็เป็นอะไรที่น่าไปบางทีไม่ต้องใช้เวลาระยะเวลาไม่ต้องลาเยอะไม่ต้องลาหลายวันแค่หยุด2วันหรือว่าหยุดวันเดียวก็เที่ยวได้เป็นแบบลักษณะของ one day trip นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกรถที่ถูกใจเดินทางกับคุณได้เสมอๆกับ Toyota เชียงใหม่เป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นกับเงื่อนไขที่พิเศษนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกรถที่ตรงใจแล้วหลังการขายก็สำคัญค่ะ Toyota เชียงใหม่เข้าใจสำหรับคนที่รักรถอยากจะดูแลรถที่ดีจะได้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ 9.9 ดีลเด็ดค่ะเปลี่ยนยางคุ้มที่ศูนย์บริการ Toyotaดูแลโดยช่างอย่างที่รู้จริงนะคะเปลี่ยนยางใหม่แบรนด์ชั้นนำลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะลดเพิ่ม200บาทเมื่อนัดหมายเปลี่ยนยางภายในวันที่9ถึง11กันยายนวันนี้วันสุดท้ายโทรจองคิวได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับบริการได้จนถึงวันที่30กันยายนคือจองคิวก่อนนะนัดหมายกันก่อนแล้วก็มารับบริการได้ภายในวันนี้จนถึง30กันยายนเลยผ่อนยาง 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายแบบเบาๆคุ้มยิ่งกว่าค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000กิโลเมตรและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเมื่อลงทะเบียนผ่าน TCFR Plus กันด้วยคุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวจริงที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายรับบริการได้ค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ราวเบอร์นี้นะคะ0532020009แอดไลน์เป็นเพื่อนเราที่ไลน์ ID ของ Toyota เชียงใหม่และก็ติดตามเราผ่านทาง TikTok และ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเติมความสุขและสีสันทุกการเดินทางให้คุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของดังพันกรและหญิงเดียวในใจค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย 25 บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

พลงเก่าๆน่าฟังค่ะคุณผู้ฟังเสียงของ Robbie Williams นะคะและ Nicole Kidman เพลงนี้กับ Something Stupid นะคะก่อนนั้นมีเสียงของ Connie Francis กับ Pretty Little Baby ค่ะ9นาฬิกา43นาทีแล้วแป๊บๆก็ใกล้เวลาทำงานกันแล้วจริงๆแล้วหลายคนก็ทำงานมาตั้งแต่ตอน 8:00 น.นะคะเข้างาน 8:00 น. 9:00 น.ช่วงเช้านี้กำลังแบบมีไฟเยอะเลยด้วยความที่เราได้พักเต็มที่ได้กินข้าวเช้าได้ทำโน้นทำนี้ได้เมามอยได้อัปเดตข่าวสารและจะมีแรงในการทำงานมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ลุยกันต่อกับการทำงานในเช้าของวันศุกร์กันแป๊บๆก็กำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ของเดือนกันยายนเดือนที่วุ่นวายและก็เดือนที่หลายคนก็บ่นกันเหลือเกินนะคะว่าเศรษฐกิจมันเงียบเหลือเกินแม้จะมีไทยช่วยไทยบางร้านขับรถผ่านมีไทยช่วยไทยก็จริงแต่ว่าหลายคนก็ใช้หมดแล้วก็จะเงียบๆบ้างด้วยความที่มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องประหยัดแล้วก็ต้องเซฟกันนั่นเองก็เข้าใจทุกคนแหละได้ข่าวว่าในส่วนของครม.ก็มีการกระทรวงการคลังก็มีการวางแผนเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะต่อไทยช่วยไทยเพิ่มอีก2เดือนก็คือเดือนหน้ากันยาตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้อีก2เดือนแต่ว่าต้องรอดูทิศทางกันก่อนรอดูปลายเดือนกันยายนถึงจะบอกว่าต่อได้หรือไม่ได้ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเด็กแบ็คเพลงนี้กับ Far Away ค่ะ

Heart of Broken Dreams นะคะก่อนนั้นมี Take Back กับ Far Away ตอนรายการกับ52นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และช่วงเช้าของเรามาเติมเต็มความสุขให้การอยู่บ้านคุณมีความสุขมากขึ้นกับสินค้าราคาพิเศษนะคะตัวเป็นเฮาจัดให้โลดี 9.9 ก็ยังมีอยู่ค่ะโดยจะเป็นสินค้ามุมอื่นที่คุณสามารถเลือกได้เพื่อการดูแลบ้านอย่างสบายใจนะคะสนใจสินค้ามุมไหนเลือกได้ที่ Copenhouse ได้อยากเปลี่ยนบ้านใหม่ไม่ต้องซื้อทีละชิ้นเพราะตอนนี้เราเปิดคลังลดสุดช็อคเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจัดเซตคุ้มครบจบทุกมุมบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่เตรียมบ้านใหม่รีโนเวทห้องหรือว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้านต้องรีบเช็คกันเลยนะเซตห้องนอนเราจัดให้ทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งตู้ข้างเตียงตู้ข้างเตียงพร้อมที่นอนห้องนอนของคุณสวยแบบเข้าชุดคือไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีสินค้าที่แบบว่าแตกต่างเลยนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นเซตเดียวกันที่ดูดีมากมากเลยทีเดียวค่ะพร้อมเปลี่ยนมุมพักผ่อนให้น่าอยู่กว่าเดิมหรือว่าจะเป็นสำหรับคนสายทำงานนะคะโต๊ะทำงานเราก็มีค่ะจะมีทั้งโต๊ะทำงานเก้าอี้สำนักงานจัดมุมทำงานให้ครบพร้อมลุยงานเต็มที่ห้องครัวกันบ้างชุดเซตของโต๊ะอาหารเลือกได้ทั้ง4ที่นั่งแล้วก็6ที่นั่งเลยค่ะด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่เข้าชุดกันแบบลงตัวมากๆพร้อมสำหรับทุกมือของครอบครัวหรือว่าใครจะเติมความสบายให้มุมนั่งเล่นด้วยเก้าอี้พักผ่อนนะคะก็เลือกได้จัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะนั่งชิลดูหนังพักผ่อนแบบสบายครบเซตบ้านใหม่ไม่ต้องรอปีใหม่ค่ะแค่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่มูดบ้านเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนห้องไหนเลือกให้ครบเซตแล้วจัดบ้านในแบบที่เป็นคุณได้ที่โกลเบิร์นเฮาส์ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะยังมาพร้อมกับโปรนี้ค่ะกับโกลเบิร์นเฮาส์ฉลองครบรอบ100ฉลองครบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนสมาชิกของโกลเบิร์นคัพรับคะแนนสะสมคูณ10ไปเลยค่ะเมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งรายที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จจนถึง30กันยายนนี้และมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะช็อปสินค้าที่โกลเบิร์นเฮาส์ทุกสาขาจนถึง24กันยายนนี้ให้คุณได้ผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด36เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB โกลเบิร์นเฮาส์ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชิญได้ที่โกลเบิร์นเฮาส์ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา116ส่วนคอลเซ็นเตอร์ของเราก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่1160นั่นเองนะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณกับโกลเบิร์นเฮาส์อัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของโกลเบิร์นเฮาส์และแอดไลน์เป็นเพื่อนเราที่ LINE ID @ โกลเบิร์นเฮาส์ได้ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect สะดวกสบายส่งสินค้าตรงถึงหน้าบ้านสะดวกแน่นอนแวะไปช็อปด้วยกันได้ที่โกลเบิร์นเฮาส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยการติดตามด้วยจะว่าไปในช่วงนี้ก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่รอติดตามกันอย่างเช่นไทยเที่ยวไทย plus นะคะให้คนที่ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวชิวๆสบายๆค่ะแต่ว่าเริ่มที่จะลงทะเบียนก็คือวันที่1ตุลาคมก็คือเดือนหน้าเลยแต่แพลนเที่ยวไว้ก่อนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้77จังหวัดไม่เว้นวันใช้งานจะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะคะตะเร่ก็เที่ยวได้เลยนะคะจำนวนสิทธิ์ก็คือ1ล้านสิทธิ์ค่ะวงเงิน 3,500 ล้านบาทจะได้ทั้งสิทธิประโยชน์ค่าที่พักสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนจำกัดคนละไม่เกิน5คืนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ถึง25ตุลาคมและเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่แพลนเที่ยวกันอย่าลืมลงทะเบียนจะได้เที่ยวแบบสบายๆแม้จะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็ช่วยเรื่องของค่าที่พักให้เราได้ผ่อนคลายกันบ้างเพราะช่วงนี้คนไทยเครียดกันเยอะจากหลายๆเรื่องผ่อนคลายกับการท่องเที่ยวดีกว่าและเที่ยวไทยนี่แหละคุ้มที่สุดเลยทีเดียวนะคะไทยเที่ยวไทยค่ะส่งท้ายด้วยงานของโมลีเพลงนี้กับปามบี้ไรท์เจอกันในทีรอบป่ายเลยนะคะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยโซเชียลโพสต์แชร์คลิปอนาจารเสียงผิดกฎหมายแม้ไม่ได้ถ่ายเองตำรวจไซเบอร์บช.สอท.โพสต์เตือนโดยระบุว่าญาติโยมมือไวการโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจเจ้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนผู้ที่แชร์หรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5เพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียควรยึดหลักปฏิบัติง่ายๆดังนี้ตั้งสติก่อนแชร์หากพบเห็นคลิปหรือภาพที่มีลักษณะโป๊เปลือยหรือเข้าข่ายลามกอนาจารให้หลีกเลี่ยงการกดแชร์ส่งต่อหรือคอมเมนต์เพื่อดึงดูดการมองเห็นกดรายงานหากพบเห็นเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มควรใช้ระบบรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสมของระบบเพื่อช่วยกันกลั่นกรองสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยตระหนักถึงความยินยอมไม่บันทึกหรือเผยแพร่คลิปส่วนตัวของผู้อื่นแม้ในอดีตจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็ตามเพราะหากเกิดการเลิกราและมีการนำไปปล่อยต่อจะมีความผิดฐานละเมิดและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทันทีโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่สุญญากาศทุกการคลิกทุกการแชร์มีลายพิมพ์ดิจิทัลดิจิทัลฟุตปรินท์ที่สามารถสาวถึงตัวผู้กระทำความผิดได้เสมอดังนั้นการหยุดมือและใช้สติก่อนโพสต์จึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้ชีวิตต้องพังทลายเพราะความคึกขนองเพียงชั่วพริบตาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลิ

0: ง่ายจบครบในที่เดียวโดโมเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ข้าใจความหมายของคำว่าเพลงร่วมสมัยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเวลาไหนนะครับเวลาเปิดเพลงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันยังคงรู้สึกว่ามันยังอินอยู่กับช่วงเวลานั้นๆเลยทีเดียวนะครับและนี่คือตัดใจครับเพลงเก่าจาก Venus นะฮะที่ถูกนำมา recover แล้วก็ rearrange ใหม่นะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าผ่านมาเป็นหูเกือบ20ปีนะเพลงนี้นะนะฮะกลับมาทำใหม่ก็ดนตรีมันดูใหม่ดูสดชื่นมากขึ้นนะครับก่อนหน้านู้นมีพิมพ์ทิติครับแน่นอนครับนำเพลงเก่ามา rearrange ใหม่นะฮะคุณผู้ฟังกับทิ้งแต่2เพลงนี้นะครับหลายคนฟังแล้วก็นึกถึงเพลงในบรรยากาศเก่าๆเนาะแต่ว่าอยู่ในวายฟ์ใหม่นะฮะที่ฟังแล้วมันดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับกับชิมแอลเรดิโอเฟรชชั่นอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงช่วงเวลา10นาฬิกา17นาทีนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้พร้อมกับชั่วโมงการทำงานวันศุกร์แห่งชาติส่งท้ายคุณในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะฮะที่ยังคงมีเรื่องราวของฝนฟ้านะฮะตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่11แล้วก็12นะฮะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงแจ้งประกาศเตือนนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่บางจุดก็จะมีน้ำท่วมฉับพลันนะฮะโดยเฉพาะบริเวณไหล่เชิงเขาต่างๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะเดินทางไปเที่ยวคาเฟ่ไปนู่นไปนี่เนี่ยนะฮะอาจจะต้องสำรวจเส้นทางรวมไปถึงดูพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เจอปัญหาแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของดินสไลด์นะฮะหรือว่าน้ำป่าหลากอย่างฉับพลันแบบนี้ชั่วโมงการทำงานแบบนี้เลยฮะส่งเพลงที่เศร้าๆให้ฟังก่อนละกันครับ Better Weather ยังไม่รู้

และความสุขของเรามันก็อาจจะอยู่ในความรู้สึกที่ยังค้างคากันอยู่ว่าเอ๊ะเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะเรายังคงคิดถึงคนที่จากไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่อยู่ในความทรงจำเหมือนกับหลุมอากาศนะครับปามี่ฮะแล้วก่อนหน้านู้นยังไม่รู้จาก Better Weather นะฮะคุณผู้ฟังแต่วันนี้คุณรู้ได้แน่ฮะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษจากทาง Toyota เชียงใหม่นะครับวันนี้ Land Cruiser FJ ครับเรามีข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณ2ทางเลือกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care ครับและทางเลือกที่2นะครับเลือกชุดแต่งแท้จากทาง Toyota 1 Package ครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่ง Urban Unique ครับหรือจะเป็นชุดตกแต่ง Unborn Explore ครับหรือจะเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Freedom Journeyแบบไหนก็ได้คุณสามารถเลือกได้1แพ็คเกจนะครับและพิเศษกว่านั้นอีกฮะขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทและรับเพิ่มกับ Blue Plus นะฮะพอยต์คูณ3เมื่อคุณเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมครับพบกับ Land Cruiser FJ ได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-202-009นะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิ

ในช่วงนี้นะครับใครที่มีอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะปวดอักเสบปวดบวมตามกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าข้อต่อโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ไปออกกำลังกายไปออกไปใช้ชีวิตนะฮะไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับการขยับจังหวะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันผิดเนี่ยนะฮะแน่นอนครับความทรมานมันมักจะมาขัดจังหวะชีวิตนะฮะไม่ว่าจะปวดแขนปวดขานะฮะข้อต่อโอ้โหเต็มไปหมดเลยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยให้ตรงจุดอย่าง Planin 2S Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับที่สำคัญนะฮะใช้งานง่ายฮะแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการเช่นปวดแขนก็ทาที่แขนปวดเข่าก็ทาที่เข่านะคุณผู้ฟังวันละ2ครั้งครับช่วงเช้า1ช่วงเย็น1นะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planin 2S Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับหาPlanin 2S Gelหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ

พลงเก่ามาทำใหม่เนี่ยนะครับยุคนี้นี่ดีจังเลยฮะคุณผู้ฟังเราเราย้อนกลับไปสักช่วง 20-30 ปีก่อนเราได้ฟังเพลงที่เคยเป็นเพลงในดวงใจของเราอะแล้วก็กลับมาทำใหม่แล้วก็ร้องตามได้ด้วยฮะดิสเตอร์ครับนำเพลงเก่าของพี่เบิร์ดมาร้องใหม่นะฮะขอบใจจริงๆครับ

พยาบาลนานะครับวันนี้อย่าลืมนะครับผู้ฟังที่เขารับบริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งตอนนี้เราให้คุณได้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play ครับพิมพ์คำว่าลานา Hospital ซึ่งในแอปพลิเคชันนั้นเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการพกพาเอกสารที่จะต้องพกใบนัดหมายใดๆก็แล้วแต่บางทีมันหายฮะหาไม่เจอหรือจำวันไม่ได้คุณสามารถเข้าไปเช็คคิวได้นะฮะเช็ควันนัดถัดไปว่าเอ๊ะวันไหนกันแน่นะครับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะครับการดูข้อมูลสุขภาพการดูประวัติวัคซีนการฉีดวัคซีนนะฮะการดูประวัติการรักษาแล้วก็รายการยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและช่วยคุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งนึงที่ App Store และ Google Play นะครับพิมพ์คำหาคำว่าลานา Hospital ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ตามชนะกันกับอ้าวแต่ก่อนนั้นดูนะครับจากสครับรอยยิ้มนะฮะถึงนี่ชิลมากเลยนะครับในช่วงวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเบรกนะครับผู้ฟังเวลาหมดแล้วในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะตอบความชิลกันต่อในชั่วโมงที่2นะฮะพร้อมกับ4เพลงนี้กับ Music Combo Set ครับ
1: Plus this coming up

0: อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะผู้ฟังครับ4เพลงนี้จะไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะฮะเริ่มต้นที่ Chilling Sunday ครับกับละครคุณธรรมตามมาที่จตุรัสจากยังโอมนะฮะ Serious Bacon กับศัตรูหัวใจและปิดท้ายที่ Tilly Bird ครับกับล้มแชมป์แป๊บเดียวครับหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมา
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะความนิยมออม Plus ไม่แผ่วยอดจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มพุ่งกว่า3เท่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุในเอกสารเผยแพร่ระบุว่าตามที่กระทรวงการคลังได้ทำการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2ที่เปิดให้ประชาชนจองซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connect และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้ง24ราย6ธนาคารพาณิชย์และ18บริษัทหลักทรัพย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งพร้อมจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจการออมการลงทุนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงช่วยให้ผู้ลงทุนใช้พันธบัตรรัฐบาลบริหารพอร์ตการลงทุนร่วมกับสินทรัพย์อื่นได้สะดวกยิ่งขึ้นพบว่ามีผู้สนใจจองซื้อเข้ามาจำนวนมากทั้งวงเงินและจำนวนรายผู้ลงทุนแบ่งเป็นจำนวนผู้จองซื้อทั้งหมดมีทั้งสิ้น 13,705 รายมีจำนวนรายการจองซื้อทั้งหมด 17,204 รายการส่วนวงเงินที่จองซื้อรวมทั้งหมดอยู่ที่ 6,565,818,000 บาททั้งนี้ในการจัดสรรพันธบัตรออม Plus ทั้งที่2ปี2569สำหรับรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีมีจำนวนผู้ได้รับจัดสรร 5,754 รายมีมูลค่า 675,589,000 บาทส่วนรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีมีจำนวนผู้ได้รับจัดสรร 9,153 รายมีมูลค่า 1,324,411,000 บาทสำหรับผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลจำนวนเงินและรุ่นพันธบัตรที่ตัวเองได้รับจัดสรรอย่างเป็นทางการผ่าน www.settrade.com/bondallocation และช่องทางของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายทั้ง24แห่งสำหรับผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรรเต็มจำนวนระบบจะทยอยโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: องสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: ังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
15: You're listening

ลุมแชมป์ครับจากทิลลี่เบิร์ดนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนู้นจากซีรีส์เบคอนกับศัตรูหัวใจครับแล้วก็ยังโอมเจิดจรัสแล้วก็ชิลลิ่งซันเดย์นะฮะกับละครคุณธรรมนี่คือ4เพลงที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้ครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยชั่วโมงนี้รวมพร้อมกับ Global House นะฮะพบกับ Fat Sale ครับแรงทะลุแสงแผงโซลาร์เซลล์ราคาพิเศษ3วันเท่านั้นนะฮะตอนนี้ให้คุณได้ไปช็อปกันครับตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนครับไปเลือกกันได้เลยสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ครับซึ่งได้มาตรฐานเทียร์1นะฮะพร้อมกับการรับประกันสินค้า15ปีและรับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าถึง30ปีนะครับจากราคาปกติ 6,590 บาทเหลือ 2,999 บาทย้ำว่าโปรโมชั่นนี้ถึง13กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง36เดือนและยังจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ Global House ฉลองครบรอบ100สาขาครับเราแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนนะฮะสมาชิก Global Cup รับคะแนนสะสมคูณ10ครับเมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการนะครับยกเว้นสินค้าเอาวัสดุก่อสร้างนะฮะตั้งแต่ราคา 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะฮะจนถึง30กันยายนนี้มาแวะมากันได้เลยนะครับที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamine X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamine
1: X Plus พูดถึงร่างกายอ่อนเพลียนะครับพูดถึงภูมิแพ้พูดถึงอาการที่คุณจะต้องเจอในสภาพที่ไม่พร้อมนะครับผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักๆนะฮะหรือบางคนก็พักผ่อนไม่พอนะครับร่างกายก็เลยอ่อนเพลียนะฮะอย่าปล่อยให้การเหล่านี้ทิ้งไว้ในระยะยาวนะครับมันจะส่งผลต่อร่างกายของคุณครับวันนี้เรามีอลินามิน X Plus นะครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับซึ่งเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะอลินามิน X Plusครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับวันละแค่1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับกับอลินามิน X Plus หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่เรดิโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

แตมป์แล้วก็วิโอเลตวอเทียน่ารักดีนะฮะจังหวะรักนะครับจังหวะจะรักฮะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากรักนะฮะแล้วก็ชื่นชอบรถไฟฟ้า BYD นะครับวันนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นในช่วง3วันเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังกับ Auto Week Surprise Deal ครับกับ X Nosta Ultimate Drive นะครับดีลใหญ่จัดเต็มในรอบปีครับเราให้คุณแค่3วันเท่านั้นนะฮะดีลพิเศษคือวันนี้11พรุ่งนี้12และวันอาทิตย์13นะครับ3วันเท่านั้นนะมีเซอร์ไพรส์ดีลพิเศษนะครับคุณผู้ฟังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมของ BYDนอสตาทุกสาขานะครับตอนนี้นะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบโปรพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมครับไม่ว่าจะเล็งรุ่นไหนอยู่นะฮะมาคุยกับเราได้เลยแล้วเช็คข้อเสนอพิเศษให้กับคุณแน่นอนนะครับที่ BYD นอสตาทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0532785555ที่ BYD นอสตาเชียงใหม่ครับ

ื่อไหมเราว่าเพลงนี้ว่าดังมากนะฮะในยุคนู้นนะครับเปิดบ่อยๆฮะจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ยังเปิดกันอยู่ทำให้ Big and the Super Band ก็คงทนไม่ไหวก็เลยเอามาทำเวอร์ชั่นใหม่ให้มันดูสดใสน่ารักกว่าเดิมนะฮะและนี่คือคำเฉยๆครับ2026นะฮะเวอร์ชันนี้นะฮะเพิ่งทำออกมาสดร้อนๆเลยทีเดียวครับเวลาของเราหมดแล้วนะฮะคงส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound นะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันวันจันทร์นะครับเรากลับมาดูแลในชั่วโมงการทำงานแบบนี้แหละทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะครับเบาจังหวะนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตาม Beautiful Sound ครับแล้วพรุ่งนี้จะเอาไปช่วงนี้เสร็จแล้ววันจันทร์เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินด่วนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวช่วงหนึ่งของนานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อที่ผ่านมามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ได้เป็นอย่างดีแต่การช่วยให้ขายได้ดีขึ้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอรัฐบาลต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ AI นกกระซิบซึ่งเปิดให้บริการมา3เดือนช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลของตัวเองมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นเช่นวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้วางแผนธุรกิจและเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านประเภทเดียวกันโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบจึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้โดยการนำรายยานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อสะดวกและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นโดย AI นกกระซิบจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือเพียงเข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องไปดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วแต่ไปกดขอสินเชื่อบนแอปได้เลยจากโครงการคนละครึ่ง plus พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500-600% และแม้จะจบโครงการไปแล้วแต่ด้วยที่เคยมีโครงการ upskill reskill ช่วยสอนเรื่องการขายออนไลน์ทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว 200% สะท้อนว่าภาพรวมร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: หลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงดีๆของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนด้วย1ชั่วโมงค่ะขอให้มีความสุขกับเพลงเพราะฟังสบายของเรานะคะวันนี้เริ่มต้นทักทายไปเพลงโด่งดังของ Mouth and McNeil ตอนปี1970เศษๆนั้นเพลงนี้โด่งดังมากตามคลื่นวิทยุเปิดกันทุกวันเลยค่ะนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อ How Do You Do นั่นเองค่ะเพลงที่เพิ่งจบลงไปอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงยอดนิยมนะคะในยุค 70s ต้นๆ Edison Lighthouse กับเพลง Smile A Little Smile For Me นะคะยิ้มให้หน่อยนะคะก็เป็นเรื่องของความรักที่ออดอ้อนกันน่าดูเลยฟังไปแล้วก็คงจะนั่งยิ้มไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะเรียนมาให้ทราบกันไป 2-3 วันแล้วก็คือเชิญไปร่วมงานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวไม่เสียเงินค่ะไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูนะคะไปร่วมงานแล้วก็ไปรับทราบการพูดถึงสุขภาพของคุณเท่านั้นเองค่ะในงานเราตรวจสุขภาพให้ฟรีนะคะอาจจะวัดความดันแล้วก็อื่นๆอีกอันนี้ดิฉันยังไม่แน่ใจนะคะว่ามีอะไรอีกแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆของสุขภาพนั่นแหละที่สำคัญมีอาหารเที่ยงฟรีมีกาแฟมีชาให้ได้รับประทานเป็นเบรกฟรีด้วยนะคะแล้วก็ท้ายๆรายการเรามีของขวัญมอบให้กับผู้มาร่วมงานด้วยวิเคราะห์สุขภาพกันอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพค่ะวันเสาร์12กันยายนนี้คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันหยุดของคุณนัดหมายกันจะในครอบครัวหรือผองเพื่อนก็ได้งานเริ่ม10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียบเรียกกันว่าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียเชียงใหม่ค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมรู้ก่อนป้องกันก่อนสุขภาพดีได้นานกว่าค่ะคุณที่สนใจอยากจะไปร่วมงานอยากสอบถามรายละเอียดจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0982804239ค่ะ0982804239งานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันเสาร์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งโทรจองหมายเลขนี้นะคะจองที่นั่งแล้วก็ร่วมงานกับเราได้เลยค่ะที่0982804239ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอน ร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 บีทียูเริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: มาถึงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะเลือกเพลงเพราะในอดีตนะคะที่คุณเคยรู้จักเอามาเล่นกันให้ฟังเพลินๆเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆนะคะคุณรู้จักเพลง A Whiter Shade of Pearl กันเป็นอย่างดีนะคะโพโคฮารัมเป็นผู้ทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็โด่งดังแบบคาดไม่ถึงโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะทำเพลงเดียวก็ร่ำรวยขึ้นมาได้เลยในยุคนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกเพลงของแอนนี่เลน็อกซ์ให้คุณได้ฟังเธอทำได้ดีทีเดียวนะคะพูดถึงในยุคนั้นที่เสพยาเสพติดกันมากมายอาจจะมีเสียชีวิตบ้างสำหรับศิลปินคนดังหลายคนที่เสียชีวิตไปจากยาเสพติดในยุค 70s ซึ่งน่าเสียดายชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็การเสพยานั้นนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะก็อย่าไปเสพเลยนะคะยุคปัจจุบันนี้ผู้คนก็สนใจในเรื่องอื่นๆเทคโนโลยีต่างๆนะคะมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องการเสพยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะฟังเพลงที่ชื่อ A Whiter Shade of Pearl นะคะก็คือเสพยาจนหน้าซีดแล้วก อื่นๆอีกหลายอย่างในเพลงนี้ที่จะบอกแก่เราแอนนี่เลน็อกซ์กับกูซองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อกค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟตเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทั้งนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
4: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะคุณจะได้ฟัง 10cc เป็นเพลงแรกนะคะกับเพลง The Things We Do For Love นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ70 Days เพลงที่ชื่อ Live For Today นะคะเพลงที่3เป็นเพลงร่ำราโดยโทนี่ออร์แลนโดค่ะเพลง Via con Dios เพลงนี้เป็นเพลงเก่าตั้งแต่ยุค 50s แล้วค่ะเพราะคนรุ่นใหม่ๆนำมาร้องก็เรียบเรียงเสียงใหม่ใส่สีสันดนตรีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นเพลงที่โด่งดังมากอีกเพลงหนึ่งของโทนี่ออร์แลนโดแอนด์ดอนในยุค 70s ค่ะ Via con Diosนะคะของเก่าๆนี่ใครนะร้องกันหลายคนท่านเซอร์คลิฟริชาร์ดก็ร้องเพลงนี้ในอัลบั้มของเขาด้วยนะคะก็ได้ฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะไม่มีโฆษณาคั่นไม่มีพูดคั่นอีกแล้วค่ะก็ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้ได้มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะเราก็จะมีข้อคิดดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะ Beautiful Sound โค้ดวันนี้คนที่มองโลกในแง่ดีคือผู้ที่ค้นพบโอกาสในความยากลำบากทั้งสิ้นส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายคือผู้ที่ค้นพบความยากลำบากในทุกโอกาสBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขในการทำงานบ่ายวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดดีลบริษัทยาโลกดึงลงทุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าไทยประเดิม MSD ดีลแรกจอเซนแซนดอสเพิ่มใน2สัปดาห์นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดึงการลงทุนจากบริษัทยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันไทยสู่ Medical Investment Hub โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเป็นเพียงผู้ซื้อยาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่ประเทศไทยต้องได้รับประโยชน์กลับมาทั้งการลงทุนใหม่การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยการขับเคลื่อนดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยรัฐบาลนำแนวคิด Offset Policy มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การขับเคลื่อนของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดการเจรจากับบริษัทยาระดับโลก10รายเพื่อดึงแผนการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งด้านการวิจัยทางคลินิกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการผลิตยาและสารตั้งต้นตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยโดยมี BOI ร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องความร่วมมือกับ MSD ถือเป็นควิกวินแรกที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีแนวทางขยายการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยซึ่งการวิจัยยาใหม่1รายการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีศักยภาพสร้างการจ้างงานบุคลากรราว 1,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการวิจัยมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินมินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92

เพลงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังฟลอริดาจอร์เจียไลน์เพลงที่เปิดบ่อยมากแล้วก็ชอบมากนะคะก่อนหน้านั้นมี Elegant Gracious กับ Ring My Bells นั่นเองค่ะกลับสวัสดีคุณผู้ฟังช่วงบ่ายๆกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะ 13:00 น.ถึง 16:00 น.กับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังเช้าๆมาก็นึกว่าวันนี้จะมีฝนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฝนก็เบาก็อย่างที่พยากรณ์อากาศเขาบอกมาว่าช่วงนี้ฝนบ้านเราจะเบานะคะแล้วก็ลมเย็นๆจะพัดมาแต่ยังไม่ใช่ลมหนาวคือยังไม่หนาวแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าลมเย็นๆพัดมาให้ได้ชื่นใจเป็นลักษณะของอากาศที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงแต่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าคนป่วยเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันยาวไปถึง4โมงเย็นค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะงั้นจากฟันเพลงนี้

ข่าวของ Katy Perry เพลงนี้กับ Last Friday Night ค่ะก่อนนั้นมี The Black Eyed Peas ค่ะ Let's Get It Started นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเวลาบ่ายของวันศุกร์นะแดดก็แรงเหลือเกินแฮปปี้มีความสุขกันไปกันละกันค่ะคุณผู้ฟังและบ่ายนี้ของเรายังอยู่ด้วยกันกับการเติมความสุขดีๆที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้เพราะไม่ว่าคุณจะชอบรถแบบไหนแต่ก็พร้อมรับให้บริการเสมอที่ปรึกษาการขายต้องบอกว่าทำงานเก่งมากพร้อมให้ข้อมูลกับคุณเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของการเลือกรถรุ่นไหนที่เหมาะกับคุณงบประมาณในการที่จะเลือกการดาวเท่าไรผ่อนเท่าไรต้องดูแลยังไงบ้างพร้อมให้คำแนะนำกับคุณเสมอนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสวยของ Land Cruiser FJ คันนี้เลือกข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2เลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ซึ่งแต่ละแบบก็สวยทั้งนั้นทั้งชุดตกแต่งที่ทำให้เราเป็นลักษณะของการขับแบบสบายเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง Freedom Journey นั่นเองค่ะและยังพิเศษขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทด้วยและยังรับเป็น Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะพบกับ Land Cruiser FJ ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขาได้เลยค่ะข้อเสนอพิเศษและความสุขดีๆของการเดินทางเลือกได้และนอกจากนี้นะคะการดูแลหลังการขายก็ยังคงต้องดูแลคนเสมอๆเช็คยางให้พร้อมคนไม่พร้อมแต่รถต้องพร้อมสำหรับการเดินทางค่ะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเช็คดอกยางด้วยดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลเช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางนะคะเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทหรือลด 25% ค่ะจนถึง30กันยายนที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานะคะเบอร์นี้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะมาถึงงานของวิลลี่สราชเพลงนี้บ้างกับ Flowers ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

พราะฉะนั้นก็ฟังเพลงสนุกๆกันไปนานแล้วแต่ที่ยังที่เพลงนี้กับ Boy Dan Friend ใช่ไหมคะก่อนนั้นมีพิทบูด้วยค่ะเท่เบบี้บ่ายโมงกับ44นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายฟังเพลงด้วยกันบ่ายนี้นะคะและอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพกันด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมนะคะเลือกรถที่เลือกการดูแลในส่วนของการเช็คอัพสุขภาพกันรถยังต้องเช็คเลยสุขภาพเราก็เช่นเดียวกันค่ะใช้ร่างกายนานมันก็มีความเสื่อมได้มาดูแลสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะและช่วงนี้ค่ะเชิญชวนเลยสำหรับท่านที่อยากจะดูแลเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์นะคะเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมกับสำนักงานประกันสังคมนะคะขอเชิญผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปรับบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ค่ะผู้ประกันตนมาตรา33และ39เตรียมบัตรประชาชนมารับบริการได้และในกรณีที่อายุน้อยกว่า50ปีมีสิทธิประกันสังคมสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ได้ในราคาพิเศษ450บาทสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนได้ด้วยตัวเองที่ห้องตรวจประกันสังคมแผนก OPD อาคารพรีเมียร์นะคะและรับบริการแบบไดรฟ์ทรูได้ด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ค่ะในส่วนของผู้ประกันตนก็ใช้ได้แล้วก็สำหรับในส่วนของบัตรทองนะก็สามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดนึงสนใจก็ตามเข้าไปดูและสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงและป้ายนี้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิตนะฮะวันศุกร์ที่11กันยายนคือวันนี้ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาในห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพื่อให้การบริจาคเป็นไปอย่างราบรื่นก็สามารถที่จะมาใช้บริการแล้วก็มาร่วมส่งต่อบริจาคโลหิตกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆของวันศุกร์แบบนี้แถวกันฟังงานของสุรบเพลงนี้บ้างมีค่ะ

ได้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านี่คือเพลงเก่าในตำนานสำหรับคนชอบเต้นชอบแดนซ์นะคะเงินจาก The Pussy Cat Dolls ค่ะเพลงนี้ Hush Hush I Will Version I Will Survive Version ก่อนหน้านั้นมี Jason Derulo กับ Swala ได้ Nicki Minaj และ Ty Dolla มา featuring ด้วยค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วคุณผู้ฟังไวมากเลยทีเดียวและเป็นบ่ายที่แดดแรงอีกต่างหากนะคะส่งท้ายด้วยกันของ BTS เพลงนี้กับ Butter ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนวันนี้ถึง8ตุลาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนอสพ.ผ่านระบบกลางทางกฎหมายดังนี้1. หลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนประเด็นสำคัญในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเช่นเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการกำหนดให้มีอสพ. 2. หลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประเด็นสำคัญในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อาสาพยาบาลชุมชนประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่และ 3. หลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนประเด็นสำคัญในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพยาบาลชุมชนรัฐบาลเชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสส.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายโดยร่างกฎหมาย2ฉบับแรกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคม2569ส่วนฉบับสุดท้ายสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

านมาไม่ได้ต้องมาวันนี้คิวปิดค่ะมังก็เพลงนี้ได้อาภพรนครสวรรค์มาจะบอกว่าอาภพรนี่มาทุกศิลปินนะคะมาฟีเจอริงมาสร้างสีสันในเพลงสนุกดีเพลงนี้ค่ะเพลงจังหวะสนุกสนุกงานจากมังโก้ชื่อเพลงก็คือคิวปิดคิวปิดนะสลับคิสเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าผมเองและลองฟองกับวันศุกร์เพิ่งได้เพลงนี้มาแบบสดสดร้อนๆแล้วพอดีวันศุกร์ซะด้วยก็เลยเปิดเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้ของเรานะคะชั่วโมงที่2บ่าย2กับ19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเงินจากชิ

0: งินจากเอเชียเซเว่นเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Who Are You ตะโกนเกินจากมาร์ชมาโชกับคนนี้หนูจองนะคะและงานจากชิลิสกับพูดทำไมนั่นเองค่ะ3เพลงต่อเนื่องกับเวลาช่วงบ่ายของเราบ่าย2กับ28นาทีแม้วันนี้เริ่มต้นกับเพลงจังหวะสนุกกันเลยทีเดียวนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับ MG Primus กันด้วยอย่าลืมค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่สวยถูกใจกับ MG Primus แวะไปเจอกันได้กับศูนย์บริการของเราที่ MG Primus สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษวันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะเมื่อทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus และสำหรับลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการของเราที่ MG Primus มียอดใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยคุ้มแน่นอนค่ะและยังมีข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาดงเชียงใหม่ได้นะคะเรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้กับ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะมีเพลงน่ารักมาฝากกันงานจากศิลปินภาวิตนะคะไม่หลับไม่นอน

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh.

ใครรักเธอได้มากกว่าฉันแล้วนะคะหมดชีวิตที่คนคนหนึ่งจะมีลาลาลาจากรักแห่งสีลมเจสเตอร์ค่ะเวเทอร์เวเทอร์กับแจ็คพอตนะคะใบ2กับ45นาทีเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายของเราและวันศุกร์ชิลๆสบายๆมีใครรักเธอได้มากกว่าฉันแล้วนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้างวันนี้ฟังเพลงเยอะๆเลยค่ะเป็นหนึ่งเพลงจาก Full Step นี่คือตัดใจงานเก่าของ Venus จากอัลบั้มของ Ginny West ค่ะ

ากเมื่อเพลงนี้กับขึ้นใจได้ประคาร์ดมาฟีเจอริงด้วยนะคะก่อนในนั้นมีฟูลสเตปกับตักใจเพลงเก่านำมาร้องใหม่ในสไตล์ของศิลปินแต่ละท่านกันด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังพูดถึงการปรับเปลี่ยนการจราจรฝากคุณฟังที่อยู่โซนสายใต้บ้างค่ะคุณฟังโซนของเส้นหางดงเนื้อคุณฟังต้องติดตามข่าวสารให้ดีแล้วก็ดูป้ายให้ดีด้วยเพราะว่าพี่เตือนผ่านตรงนี้ทุกวันตรงแยกเสมิงก็เห็นเขามีการทำป้องทำป้ายอะไรด้วยฝากให้ดูให้ดีด้วยกันละกันค่ะคุณฟังเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้เช้า12กันยายน9นาฬิกาไปต้นไปกรมทางหลวงเตรียมปิดการจราจรบริเวณแยกเสมิงจุดตัดทางหลวง121แล้วก็108เพื่อปรับรูปแบบการจราจรเป็นแบบวงเวียนนะคะและขยายจุดกลับรถ4จุดค่ะผู้ใช้รถเส้นทางนี้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็ระมัดระวังสังเกตป้ายจราจรให้ดีด้วยกันละกันเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้การดำเนินการไปต้นไปแสดงว่าพี่ตื่นออกจากบ้านตอนเช้าตอน 7:00 นกว่านี้ยังใช้ไฟแดงไฟเขียวไฟแดงได้อยู่แต่ว่าตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปนี่แหละเขาจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนั่นเองก็ฝากดูสัญญาณป้ายต่างๆนานาให้เรียบร้อยกันละกันนะคะคุณฟังซึ่งเป็นการก่อสร้างที่จะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะและคิดว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆในจุดนี้นั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยงานของบอยป๊อตพี่บอยโกเสียพงศ์ศิลป์แล้วก็เจ้านายฝากส่งด้วยนะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดสปสว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่ามีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยและเร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วรัฐบาลขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตจับข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ขอ

0: ายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: H Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

Good Mood กับ Miss Call นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาด้วยก่อนในนั้นมีงานของบีนและ1 ETC นะคะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมไม่รู้จะคิดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดใครส่งข้อความมาแล้วบอกว่าคิดถึงนี่ต้องดูให้ดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้มีมูฟใหม่ของมิจฉาชีพซึ่งมีกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นลักษณะของการทักคนผิดนี่ก็เคยเจอถามซื้อรถบ้างค่ะถามซื้อโน่นซื้อนี่หลายอย่างทีเดียวคุณผู้ฟังล่าสุดก็มีนะตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนภัยประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพที่ทำท่าทีแบบทักผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไลน์บางทีก็แอดชื่อเรามาจากไหนก็ไม่รู้มาจาก Facebook บ้าง IG บ้างนะคะมาทุกช่องทางเลยอ้างว่าทักผิดก่อนจะตีสนิทพูดคุยหลอกล่อให้ร่วมลงทุนหรือว่าหลอกให้โอนเงินจนได้รับความเสียหายพฤติกรรมที่ต้องระมัดระวังก็คือคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนทักมาหาโดยที่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนนะอ้างทักผิดบ้างแต่พยายามชวนคุยต่อประมาณว่าไหนๆก็รู้จักกันแล้วก็คุยต่อชวนพูดโน้นพูดนี่อะไรประมาณนี้นะและเพิ่งรู้จักกันแต่ถามเรื่องส่วนตัวมากผิดปกติถามเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆนานาพยายามสร้างความสนิทสนมอย่างรวดเร็วเริ่มพูดถึงรายได้การลงทุนหรือโอกาสในการทำเงินและก็จะมีลักษณะของการโอ้อวดตัวเองนิดนึงว่ารวยอย่างง้นอย่างนี้มีเงินจากการลงทุนต่างๆนานาให้หลายๆคนสนใจหลังจากนั้นก็จะมีการส่งลิงก์ชวนติดตั้งแอปหรือว่าขอให้โอนเงินนั่นเองค่ะซึ่งหากพบพฤติกรรมลักษณะข้างต้นอย่าลงเชื่อเด็ดขาดเลยทีเดียวเพราะว่าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ให้ติดต่อสายด่วนที่ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญต้องรู้เท่าทันตอนนี้เพราะว่ามาพร้อมกับการหลอกลวงกันทุกรูปแบบปลอมเป็นเฟซของคนดังๆบ้างล่ะหรือว่าอาจจะมาพร้อมกับอะไรที่เขาเรียกเป็นการหลอกลวงต่างๆนะให้โอนเงินหลอกให้รักอะไรประมาณนี้มีเยอะเลยทีเดียวขึ้นต้นว่าที่รักเนี่ยคิดไว้ก่อนมิจฉาชีพแน่นอนระมัดระวังกันนะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังบ่าย3กว่าๆมีความรู้สึกว่ามีความครึ้มมาแล้วไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือยังคงเป็นเวลาของการทำงานยังไม่4โมงเย็นเลยนะคะฝนราชการจะมา4โมงแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะวันนี้ลุ้นๆกันนะคะหม้อหุงข้าวโจทย์ผู้วิสิทธิ์และพันวรการค่ะ

ดึกแล้วนะคะงานเก่าของไฮดราได้อย่างโอมาฟิชเชอริงด้วยนะคะก่อนในนั้นมีนนทนนท์และอิมและโบกี้ไลออนที่คณะหนังสือค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการมอหุงข้าวมากันเป็นคู่คู่สมัยนี้ร้องเพลงคนเดียวจะเหงาต้องมีคนมาร่วมร้องมาร่วมแจมมาคลับอะไรประมาณเนี้ยนะคะบ่ายสามกับฮิตประมาณ30นาทีค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณด้วยค่ะคุณผู้ฟังมองหารถคันใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะที่นี่เรามีรถพร้อมส่งมอบนะคะรอไม่นานมีรถทันใช้แน่นอนชัวร์ๆเลยค่ะพร้อมกับเงื่อนไขดีและข้อเสนอพิเศษทุกรุ่นจะรถเล็กๆขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Ative HEV หรือจะเป็น Corolla Cross Yaris Cross นะคะรุ่นของ Fortuner คันใหญ่นั่งสบายหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเราก็จัดให้ได้กับ Toyota BC4X นะคะรับความคุ้ม2ต่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด84เดือนและเริ่มผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนค่ะหรือว่าจะเลือกดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้และต่อที่2รับฟรี Toyota EV Wall Charger รับประกันภัยชั้น1 Toyota Car PHYD และขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและมั่นใจทุกการเดินทางค่ะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรอุ่นใจสบายใจเลือกรถไฟฟ้ากับ New BC4X นะคะที่ Toyota เชียงใหม่จนถึง31ตุลาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการบริการและเทสต์ได้ให้มั่นใจกันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ของเทมิมาฝากกันชื่อเพลงยาวชื่อเพลงว่าบ้าจริงนี่เรากำลังยิ้มอยู่ละนี่คือชื่อเพลงเขานะ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์

เอลคุณจะฟังไม่ได้ฟังสนานไอคอนเพลงนี้กับไดฟ์ค่ะและเทเซอร์กับดารารีไป3กับ44นาทีไม่น่าจะทักเลยว่าฝนจะตกนะฮะตอนนี้แดดมาแทนที่เรียบร้อยจริงๆมันก็มีความครึ้มมาบ้างนิดนึงนะคะพอให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจะมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้น่าจะไม่มาแล้วล่ะน่าจะไม่แวะเชียงใหม่น่าจะไปตกที่อื่นซะมากกว่านะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะฟังเพลง Asian Song กันบ้างแบมแบมกับฟรีบอนค่ะ

จะ16:00 น.แล้วคุณผู้ฟังไวมากเลยนะคะผ่านไป3 ชั่วโมงนั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง16:00 น.นี่แหละนะเพลงขอฟังสบายหลากหลายกันไปค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์อย่าลืมนะคะท่านที่มีสินค้ามีโฆษณาอยากจะให้เราช่วยในการโปรโมทสินค้าและบริการก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์พร้อมให้การดูแลคุณนะคะ0991409375เบอร์นี้ได้เลยค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของ BB เพลงนี้กับ My Page นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM เจอกัน5

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ GSMA เผยคดีหลอกลวงผ่านช่องทางสื่อสารในอาเซียนกว่าร้อยละ45ยังไม่สามารถคลี่คลายได้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: คุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ือไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติช่วงนี้ด้วยปริมาณฝนที่ลดลงก็ไม่แปลกใจนะคะอุณหภูมิโดยทั่วไปก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็แตะอยู่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสภาพรวมของภาคเหนือปริมาณฝนลดลงจากภาวะโลกร้อนที่เห็นถึงผลกระทบไม่เพียงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าทำให้ชีวิตสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคนั้นมีความแข็งแรงและพร้อมที่จะแพร่กระจายนำโรคมาสู่คนได้มากขึ้นมีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเนเธอร์แลนด์หรือ RIVMได้รายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากไวรัสเวสต์ไนซึ่งเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายแรกเป็นครั้งแรกนับแต่ปี2563โดยทางสถาบันระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น18คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย2รายในโรงพยาบาลของเนเธอร์แลนด์ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกไวรัสเวสต์ไนซึ่งแพร่เชื้อสู่คนผ่านการถูกยุงกัดสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงในผู้ติดเชื้อประมาณ1ใน150คนขณะเดียวกันก็ได้เตือนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นช่วยให้ยุงมีระยะเวลาและพื้นที่ในการแพร่กระจายไวรัสได้มากขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งได้เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงติดต่อกันเป็นประวัติการณ์นอกเหนือจากเนเธอร์แลนด์แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนยังเพิ่มสูงขึ้นในกรีซและอิตาลีและนี่ก็เป็นผลพวงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ระยะเวลาในการมีชีวิตของยุงนั้นมากขึ้นยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินทร์ค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้

0: ีกับเขาขนาดนี้แล้วถ้าเขายังคิดจะโกงอยู่อย่างน้อยเขาก็โกงได้เพียงครั้งเดียวผมออกกำลังกายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินไปเดินมาหรือวิ่งอยู่กับที่เพราะผมคิดว่าร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์ที่ต้องหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอซึ่งถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆหลานๆได้นาน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีแค่ร้านค้าและบริการครบวงจรนะคะแต่ที่นี้ยังมีธนาคารหลัก4แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะมาช็อปมากินมาเที่ยวหรือทำธุรกรรมการเงินสะดวกครบจบในที่เดียวที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
2: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่ามีข้าวในนามีปลาในน้ำนับเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินล้านนาปลาจะมีมากในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเมื่อน้ำในหนองคลองบึงแห้งชาวบ้านจะหาปลาเมื่อหาได้มากก็ต้องเก็บไว้กินให้ได้นานที่

0: สะอาดแล้วคลุกเกลือใส่ขวดปิดฝาเรียกว่าปลาจ่อมพอเก็บได้นาน1เดือนขึ้นไปก็จะนำมาปรุงเป็นยำใส่ตะไคร้พริกสดหัวหอมกระเทียมผักชีเป็นกับข้าวได้อร่อยส่วนปลาที่มีขนาดกลางเช่นปลาตองปลาสลากปลาขาวป๊อกเมื่อผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำไปตากแดดจนเกือบจะแห้งแล้วนำมาตำกับเกลือหมักไว้ในไหเรียกว่าปลาร้าเพื่อเก็บไว้ปรุงน้ำพริกปรุงแกงนอกจากนี้ปลาที่ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วอาจนำมาคลุกด้วยเกลือตากแดดให้แห้งเรียกว่าปลาเกลือแล้วนำมาปิ้งทานกับน้ำพริกส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาช่อนก็นำมาทำเป็นปลาแห้งหรือปลาย่างสำหรับใส่แกงผักหรือทำเป็นปลาบ้วงปลาเค็มเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่9กันยายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์มังคลาภิเษกเหรียญโชคดีเสริมมงคล12ราศีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมมูมันธ์ตลอดทั้งเดือนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อหรือสายมูควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวณวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะ
3: Your happiness, our happiness, mass

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ขอให้เป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดบริษัทหรือคัดแยกจดหมายอยู่ในห้องจดหมายการที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำได้นั้นจะต้องเริ่มจากการแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณทำเสียก่อนค่ะถ้าหากคุณทำเช่นนั้นได้คุณก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้อื่นจะทำอย่างไรหรือมีอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผลหรือหัวหน้าที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพมาขวางกั้นเส้นทางของคุณอยู่จงจดจำเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณทำแสดงออกถึงความสามารถพันธสัญญาและศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ค่ะจากผลงานวิจัยนะคะพบว่าถ้าหากพนักงานมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่ทำจะทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ถึง 32%

0: าพาณิชย์ต่อโปรเซียสารลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Honda Wave 110 125 Supercar Scoopy Tiono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Honda Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
2: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
2: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
2: โปรแรงแบบนี
1: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
2: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
2: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์
2: ทุกสาขา
1: เสียสั่ง
2: ลดถล่มราคาสินค้า
1: ที่นิยมพาณิชย์
2: กับมหกรรมเครื่องซักผ้า
1: ซื้อไซส์ใหญ่19กิโล
2: ซักผ้านวมได้ชิลๆ
1: จะซักกี่รอบ
2: ก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาท
1: จะถังเดียว
2: ฝาหน้า
1: หรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัว
2: ดาวเบา
1: ผ่อนสบาย
2: เริ่มเพียงหลักร้อย
1: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
3: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: เลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: มริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Mass FM Your happiness
1: Our จากข้อมูลไทยรัฐออนไลน์ค่ะ Gen Y พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยุคใหม่ภาระเศรษฐกิจชีวิตคู่ท็อกซิกทำสถิติพุ่งค่ะสถานการณ์โครงสร้างครอบครัวไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวและแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและสะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยมรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันด้วยค่ะตอนนี้มีมากแค่ไหนในสถานการณ์ปัจจุบันจากข้อมูลทางการแพทย์สถิติประชากรและองค์กรด้านสังคมพบว่าจำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะโดยมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยดังนี้สัดส่วนในกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมดแม่เลี้ยงเดี่ยว Single Mother ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นประมาณ 75% ถึง 80%ขณะที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีสัดส่วนราว 20% ถึง 25% ค่ะสถิติการหย่าร้างอัตราการจดทะเบียนหย่าในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉลี่ยแล้วมีคู่รักที่จดทะเบียนหย่าคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้จดทะเบียนสมรสในแต่ละปีเลยล่ะค่ะไม่นับรวมคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อายัดความสัมพันธ์และแยกทางกันค่ะส่วนใหญ่เป็นคนช่วงเจนไหนมีคำถามนะคะปรากฏว่ากลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเจน Y Millennials และเริ่มขยับเข้าสู่เจน C ตอนต้นด้วยค่ะGen Y คืออายุประมาณ 28-43 ปีครองสัดส่วนมากที่สุดนะคะเป็นช่วงวัยสร้างครอบครัวแต่ก็เป็นวัยที่เผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความเครียดจากการทำงานสูงที่สุดคน Gen Y มีค่านิยมเรื่องความสุขส่วนตัวและความเด็ดขาดหากชีวิตคู่ไม่ตอบโจทย์หรือไร้ความสุขการเลือกเดินออกมาเลี้ยงลูกคนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปค่ะGen Z อายุประมาณ 18-27 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากภาวะตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือความสัมพันธ์ช่วงวัยรุ่นที่ยังไม่มั่นคงทำให้ต้องกลายมาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะGen X อายุ44ปีขึ้นไปมักจะเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลูกเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แล้วโดยสาเหตุหลักในกลุ่มนี้มักเกิดจากการหย่าร้างหลังชีวิตคู่ระยะยาวหรือการสูญเสียคู่ชีวิตค่ะส่วนต้นเหตุการเลิกราอะไรทำให้ต้องเดินคนเดียวปัจจัยที่ทำให้คู่รักตัดสินใจแยกทางกันจนต้องกลายมาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวประกอบไปด้วยสาเหตุหลักดังนี้ค่ะปัญหาเศรษฐกิจและภาระหนี้สินความเครียดจากค่าครองชีพปัญหาเงินไม่พอใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจนนำไปสู่การแตกหักส่วนค่านิยมที่ไม่ยอมทนความสัมพันธ์ท็อกซิกในยุคนี้สังคมยอมรับการหย่าร้างมากขึ้นผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติกันการเปรียบเทียบชีวิตคู่ในโซเชียลมีเดียก็มีส่วนทำให้มาตรฐานความสัมพันธ์สูงขึ้นค่ะการนอกใจและการหมดรักคือทัศนคติการทนอยู่เพื่อลูกนั้นเริ่มลดลงพ่อแม่ยุคใหม่มองว่าการแยกทางกันเพื่อไปโตในเส้นทางของตัวเองดีกว่าการทะเลาะกันให้ลูกเห็นและความไม่พร้อมในการมีบุตรการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดชอบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนคำถามที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแบกอะไรไว้บ้างภาระที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวการเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องแบกรับภาระหนักหน่วงใน3มิติหลักค่ะ 1. ภาระด้านการเงินต้องหาเงินคนเดียวเพื่อจ่ายค่านมค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายในบ้านหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ตกลงภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่คนที่เลี้ยงลูกทันที 2. ภาระด้านเวลาและการทำงานค่ะคือไม่มีคนช่วยสลับเวรเลี้ยงลูกต้องทำหน้าที่ทั้งหาเงินนอกบ้านและดูแลความสะอาดทำอาหารในบ้านสภาพร่างกายมักเหนื่อยล้าสะสมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานนั่นเองค่ะและ 3. ภาระ ด้านจิตใจและอารมณ์คือต้องรับบทเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกันต้องรับมือกับคำถามของลูกเมื่อโตขึ้นความกังวลเรื่องลูกกลัวจะมีปมด้อยรวมถึงความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวและความเครียดสะสมที่ไม่มีที่ระบายเหล่านี้ล้วนเป็นภาระที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันต้องแบกรับไว้

0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
5: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
8: ห้องเชียงใหม
7: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
9: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
7: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
9: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
7: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
10: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
11: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
7: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
10: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
7: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
11: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
7: 053-214-410
12: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
7: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
12: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
7: มนต์นมสดการเวลา
13: ครับช็อกโกแลต
12: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
7: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
12: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งเทพ
3: การเวลา
8: คราฟ
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเท

0: ณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้าน Forabi Shop สาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
5: ถาวรท่อไอเสีย
6: มากความรู้ใจมากประสบการณ
3: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
2: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
6: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานา
3: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: ผู้ที่เชื่อใจมนุษย์จะผิดพลาดน้อยกว่าผู้ที่สงสัยเพื่อนมนุษย์ The man who trusts men will make fewer mistakes than he who distrusts them

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นการปิดป้ายราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 ถึง 8.35 บาทต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ30อยู่ที่ 6.50 ถึง 6.80 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามิน X+
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flexกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

0: เล่าสู่กันฟังนะคะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้หรือเปล่ามีหลายโซนที่ฝนตกได้ค่ะว่าลำพูนก็ฝนตกแต่ว่าโซนนี้แห้งมากตกตอนประมาณ4โมงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้คือแดดแรงสุดๆไปเลยนะคะงานเก่าของพี่เปิร์ดเพลงนี้กับเล่าสู่กันฟังและสเตอร์กับร้อยเหตุผลด้วยค่ะเข้าสู่ช่วงเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะก็ค่อยๆขับรถกันละกันค่ะเพราะว่าบางจุดอาจจะมีน้ำท่วมขังได้เกิดฝนตกนะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะมีรถติดนิดนึงขับขี่ด้วยความระมัดระวังถึงบ้านอย่างปลอดภัยคือสิ่งที่หลายคนต้องการที่สุดนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะมาถึงงานเก่าของพี่แมวเจรศักดิ์บรรพุ่มเพลงนี้บ้าง
1: ไม่ต้องบอก
0: คนของเธอค่ะ

อให้ฉันเป็นคนสุดท้ายงานข่าวของเดอะซันนะคะหรือว่าหินเหล็กไฟนั่นเองค่ะเสียงของพี่โป่งนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆอัศนีวสันต์กับคนสุดท้ายชื่อเพลงเหมือนกันเลยนะคะพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มกับคนของเธอวันนี้เท่าที่ดูใน Facebook ของคุณฟังหน้าฟีดก็จะมีคนย้อนยุคเยอะเลยนะคะแม้จะอายุไม่ถึงแต่ว่าทำรูปนะคะน่าจะผ่านโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าโอ้โหสวยนะดูย้อนยุคดูแบบดูเก่าอ่ะดูคลาสสิกดูดีเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของหลายๆคนที่อาจจะอยากย้อนยุคไปในยุค90 80ซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีโซเชียลใดๆยังไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเลยค่ะแต่สมัยนี้คือทุกอย่างต้องผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นถึงจะยอมโพสต์ถึงจะดูดีนั่นเองนะคะก็ว่ากันไปกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันยามเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับมิสซูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยคันเดียวแต่เลือกความสนุกได้ถึง7สไตล์ด้วยกันแนะนำคันนี้เลยค่ะกับ All New Xforce HEV SUV ที่ไม่ได้มีดีแค่ความประหยัดอย่างเดียวแต่ให้คุณได้สนุกกับการขับขี่มากขึ้นด้วย7 Drive Modeนะคะสามารถเลือกโหมดในสไตล์การขับได้จะเลือกเดินทางในเมืองออกทริปหรือว่าเจอเส้นทางที่ท้าทายก็มั่นใจได้ทุกจังหวะนั่นเองค่ะโปรโมชั่นพิเศษในเดือนกันยายนนี้ดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นผ่อนเริ่มต้นที่ 6,388 บาทฟรีคูปองน้ำมัน 10,000 บาทนะคะขยายเวลารับประกันตัวรถ7ปีลูกค้าเก่ามิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วย7โหมด7คาแรคเตอร์แค่มีคันเดียวคันนี้ก็ทำให้คุณได้เดินทางอย่างสบายใจอย่าลืมแวะไปเจอกันได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะว่าใครที่สนใจอย่าไปเจอกับเราค่ะงานนี้ยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่17กันยายนเลยนะคะตัวจริงของ All New Xforce HEVในงานออโต้โชว์2026ค่ะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานตู้ปลาหน้าอควาเรียมชั้นจีนะคะจนถึง17กันยายนนี้11นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ไม่ควรพลาดจริงๆหรือว่าสะดวกในการไปเจอกับเราทั้ง3สาขาก็พร้อมให้บริการนะคะสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ086429-8251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะงานเก่าของพี่เสือเพลงนี้บ้างกับอยากกลับบ้านค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ไม่ต้องรักมากมายรักฉันวันละนิดก็พอนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของนรีขจังคณมาศค่ะก่อนนั้นงานของหนุ่มเสกกับรักเป็นดั่งต้นไม้ไหมคะก็นิยามเปรียบเลยความรักกันไปสมัยก่อนนี่จีบกันก็จะส่งเพลงหวานๆให้กันแบบนี้แหละถ้าเกิดชอบใครก็รักฉันวันละนิดก็พอนะรักน้อยๆแต่รักนานๆอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเพลงเก่าๆที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเย็นนี้ของเราค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์17:47 นนะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความอร่อยกันด้วย1ความสุขดีๆที่คุณสามารถเลือกได้ก็คือการได้กินของอร่อยได้ทานของอร่อยชอบอาหารสไตล์ไหนก็สามารถที่จะเลือกได้ตามใจเราค่ะและท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลอาหารไทยเชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเพราะเราขนความสดความอร่อยของอาหารทะเลมาให้คุณได้ทานกันปรุงแบบสดๆจานต่อจานกันเลยทีเดียวนะอยากกินกุ้งก็จัดไปทั้งกุ้งแม่น้ำเผาหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผาต้มยำกุ้งแซ่บมากๆมีกุ้งอบวุ้นเส้นนะกุ้งแช่น้ำปลาหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นกุ้งเหยียบน้ำก็อร่อยนะหรือว่าชอบเมนูของปลาก็จะมีทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปลากระพงทอดน้ำปลาปลาเข่าราดพริกสดและอื่นมากมายทีเดียวเมนูหอยก็มากมายเช่นเดียวกันค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหรือว่าเป็นปลาหมึกไข่ผัดกระปิค่ะแล้วก็เมนูปูก็เยอะค่ะคุณผู้ฟังหล่นเนื้อปูปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเล่นอื่นมากมายไก่ย่างชมจันทร์ยำสาวท่าจีนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะแล้วก็มีความมีเครื่องดื่มจิบเครื่องดื่มแบบเย็นๆชื่นใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะคุณผู้ฟังเลือกนั่งได้หลายโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยแวะไปพักไปชิลกันได้ทุกวัน17:00 น.ถึง 23:00 น.ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะสะดวกสบายกว้างขวางมากๆนะคะแวะไปเติมเต็มความสุขและความทรงจำดีและความอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719 0635251719นะคะและก็สามารถติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสดูรีวิวก่อนก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าตรงปกไหมอร่อยถูกใจไหมเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะมาถึงงานเก่าของอีซึนเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะคุณผู้ฟังอยากให้เธอรู้ค่ะ

ก็ไปกันนะคะไปกับคนรู้ใจรักปนปอนค่ะแฟนเก่าของไมโครก่อนหน้านั้นมีเส้นด้วยกับอยากให้เธอรู้นะคะไปไหนก็ไปกันแต่อย่าลืมเติมพลังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมความอร่อยของท่าจีนชมจันทร์พลัสรออยู่นะเปิดร้านเปิดครัวแวะไปชิลกันได้ช่วงนี้อากาศตอนเช้าจะเริ่มแบบมีความเย็นๆมาบ้างเขาว่ากันว่าเมื่อฝนหยุดตกก็รับลมหนาวต่อเนื่องแต่หนาวไม่นานนะหนาวแป๊บเดียว10ถึง13กันยายนนี้มวลอากาศเย็นและลมหนาวระลอกแรกของปีนี้อาจจะทำให้เราสัมผัสในตอนเช้าๆเน้นเลยนะว่าต้องเช้าๆเท่านั้นตื่นมาเช้าๆก็จะได้เจออากาศดีๆตื่นสายนี่เจอแดดแน่นอนนะคะขอบคุณในการติดตามค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายๆกันเลยวันเสาร์เราจะแวะมาเจอกันช่วงบ่ายแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะไปพร้อมกับงานเก่าๆของตั้มสมประสงค์แต่ร้องในเวอร์ชันของใหม่เจริญปุระจะพูดไม่ออกบางสถานการณ์ก็พูดยากนะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
9: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
4: Now you're listening radio Twilight.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับวันนี้18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกานะครับเย็นวันศุกร์วันนี้การจราจรเหมือนเดิมเชียงใหม่ทุกเย็นวันศุกร์รถติดแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายแค่ชะลอแล้วก็เยอะหน่อยนึงเท่านั้นเองนะฮะวันศุกร์ก็บอกแล้ววันศุกร์ไงมันมีความสุขมันก็เลยแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบกันแต่วันไงวันนี้ก็ฟังเพลงไปเพื่อนกันเหมือนเดิมจนถึง 19 นาฬิกาเย็นวันศุกร์วันนี้กับ Radio ชวาราย 92.0 นะฮะขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟัง23เดือนนี้นะ23กันยาพบกับ POP นะฮะนพพรชำนินะฮะคอนเสิร์ตยอดฮิตหลายคนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วนะครับพบกันได้23กันยายนนี้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและแน่นอนช่วงนี้จะขึ้นจะลงยังไงก็แล้วแต่มีไว้ก่อนอุ่นใจเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและคอกาแฟไม่ลืมนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังจนถึง19นาฬิกาเหมือนเดิมกับเรดิโอชวาลัยเย็นวันศุกร์ครับ
1: Radio. Radio Twilight.
2: Okay. Coconut Man. Moon Man.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันศุกร์ของเรานะครับวันนี้นะฮะแน่นอนทุกวันศุกร์นี่รถก็จะหนาแน่นหน่อยนึงแล้วก็จะมีอีกอย่างที่เกิดขึ้นเวลารถเยอะๆก็คืออุบัติเหตุสาเหตุส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังเกิดจากการขับรถที่เร็วเกินไปแล้วก็ถูกเบรกกระชั้นเบรกตามไม่ทันโมเมนตัมมันเหวี่ยงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเฉียวชนจะมีสูงฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยคุณฟังถ้าเห็นรถเยอะๆนะฮะคุณฟังอย่าขับเร็วแล้วก็อย่าขับใกล้กันเกินไปเว้นระยะไว้ประมาณสัก20-30เมตรนะฮะเพื่อความปลอดภัยคุณฟังเบรกได้แล้วก็อีกอย่างอย่าขับเร็วเกินไปในเขตเมืองเนี่ยผมเห็นถนนหลายสายนะโดยเฉพาะมหิดลเนี่ยตั้งแต่แอร์พอร์ตพลาซ่าจนถึงสะพานลอยดอนจันเนี่ยเป็นสายที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากนะฮะเพราะว่ามีสะพานตั้งแต่หนองหอยแล้วข้ามทางรถไฟตรงหน้ามงฟอร์ดอีกนะฮะตรงนี้ก็จะทั้งเข้าและออกอ่ะส่วนใหญ่แล้วขาออกจะเยอะหน่อยนึงนะต่างคนต่างก็รีบพอมีจังหวะการเบรกก็อาจจะเบรกไม่อยู่หรือไหลไปชนนะฮะแล้วใกล้กันเกินไปจริงๆเขาจะมีจุดขาวๆอยู่คุณผู้ฟังนะอันนี้เขาให้รักษาระยะไว้3จุดนะฮะจุดนึงก็ประมาณสักเกือบ10เมตรนะฮะประมาณนั้นแต่ละจุดเนี่ยคุณฟังก็เผื่อไว้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าคุณฟังอยู่เลนขวานะแต่ถ้าชัวร์ๆคุณฟังขับเลนซ้ายแล้วไม่ต้องขับเร็วมากอาจจะต้องเบรกหน่อยแต่ว่ามีรถเข้าออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันชัวร์สุดเพราะขับเร็วไม่ได้ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็อยากจะอยู่เลนขวานะฮะเราก็ไม่ได้รู้ว่าจุดเหล่านั้นเนี่ยบางท่านขับเกิน70กิโลขึ้นไปเนี่ยอันตรายครับเบรกไงก็ลำบากข้างหลังเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเฉี่ยวชนมีเยอะเพื่อความปลอดภัยคุณฟังระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็อย่าขับเร็วนะครับในช่วงของวันศุกร์วันที่การจราจรคับข้างด้วยนะครับด้วยความห่วงใยของRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053 400 677
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

มาถึงช่วงท้ายแล้วต้องลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19 นาฬิกานะฮะก็ลากันแค่นี้เลยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้ยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้เท ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปย่อสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน3,700,000

0: และงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
1: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาจระเกศรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

มิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้
จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตร

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาลชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที
4: ่ refresh refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินด่วนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวช่วงหนึ่งของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อที่ผ่านมามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ได้เป็นอย่างดีแต่การช่วยให้ขายได้ดีขึ้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอรัฐบาลต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ AI นกกระซิบซึ่งเปิดให้บริการมา3เดือนช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลของตัวเองมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นเช่นวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้วางแผนธุรกิจและเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านประเภทเดียวกันโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบจึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้โดยการนำรายยานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อสะดวกและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นโดย AI นกกระซิบจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือเพียงเข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องไปดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วแต่ไปกดขอสินเชื่อบนแอปได้เลยจากโครงการคนละครึ่ง Plus พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500-600% และแม้จะจบโครงการไปแล้วแต่ด้วยที่เคยมีโครงการ Upskill Reskill ช่วยสอนเรื่องการขายออนไลน์ทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว 200% สะท้อนว่าภาพรวมร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยโซเชียลโพสต์แชร์คลิปอนาจารเสียงผิดกฎหมายแม้ไม่ได้ถ่ายเองตำรวจไซเบอร์บช.สอท.โพสต์เตือนโดยระบุว่าญาติโยมมือไวการโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจเจ้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนผู้ที่แชร์หรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5เพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียควรยึดหลักปฏิบัติง่ายๆดังนี้ตั้งสติก่อนแชร์หากพบเห็นคลิปหรือภาพที่มีลักษณะโป๊เปลือยหรือเข้าข่ายลามกอนาจารให้หลีกเลี่ยงการกดแชร์ส่งต่อหรือคอมเมนต์เพื่อดึงดูดการมองเห็นกดรายงานหากพบเห็นเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มควรใช้ระบบรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสมของระบบเพื่อช่วยกันกลั่นกรองสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยตระหนักถึงความยินยอมไม่บันทึกหรือเผยแพร่คลิปส่วนตัวของผู้อื่นแม้ในอดีตจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็ตามเพราะหากเกิดการเลิกราและมีการนำไปปล่อยต่อจะมีความผิดฐานละเมิดและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทันทีโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่สุญญากาศทุกการคลิกทุกการแชร์มีลายพิมพ์ดิจิทัลดิจิทัลฟุตปรินท์ที่สามารถสาวถึงตัวผู้กระทำความผิดได้เสมอดังนั้นการหยุดมือและใช้สติก่อนโพสต์จึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้ชีวิตต้องพังทลายเพราะความคึกขนองเพียงชั่วพริบตาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: ดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉัน

0: ยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่เที่ยวนอกด่านกับเพื่อนจึงมิได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีก็คือปีพุทธศักราช2123กลับมาทางตอนใต้ของจีนแล้วจึงไปนิมนต์ท่านซิ่งคงและท่านหวยคงล้วนเป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศ

อันเป็นที่ฮักเป็นที่นับถือของตุเจ้าทุกสารทิศล้วนแต่เป็นมิตรในทางธรรมมาพบปะกันอีกแล้วในรายการปกิณกะเองธรรมะพบปะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณเอาละโยมเปื้อมือเสียเวลาต่อไปเอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อนำสิ่งดีๆเกิดแก่ชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนตั้งอกตั้งใจเนอไปประเนออระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตาเมข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตาเมข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์อุปัชฌายะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ

namo tassa bhagavato ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุตจานังพุทธโธภะคะวาติยันตุนนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโทปปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติยันตุนนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณสัสโทปปะกะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิต
ังอวมังคะลัญจาโยจามะนาปุสกุณัสสะสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะกิณิอะลิยัญญะจะติยะจะโตนาปิชานามิสัญจิจะปานังชีวิตตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโคจังโคสติสังกาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิพุทธังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกะพุทธังคาสัตติติสัพพทักสินามุนินาสัมมาทักกะตาภะวิตาภะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายัจจโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสวาพุทธังเคสัตตะเตสัญเยติจัตตังอภินันทิตวาโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัตถธรรมลาชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนดัตติเรนะทัญเยวาปันนาเปตวานะสัทธรังสัมโมติตวะจะอภัตตาธรรมะบุตรสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินะติจะอภัตตาตินันนัมปิปะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวาปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพทุกขวุปัสสเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตมังบาลังบาลีลาหูปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพพยาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสัตถังอุตมังวรังอาอุนายังปะอุนายังสังคเตเจนะสุตินานัตสันตุปัตถวะสัพเพโรคะวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลัง
นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตติอุณัสสะวิจัญโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตาอิตัทธายะตังตวงคันอายเตวะเตปัลลิวัจเจลาจตันเตอมนุสสิปะวะเคปัญญาเคนะเกวิเศพุเตอกาลมรณเณนวาสัพพะสัมมามรณามุตโตตะเปตุกาลมริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทัญญะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปุจฉังตรณังวจนังคะรุงปะเรสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยะโตอังโพชฌงค์ปริยันตุนิมิตตังสักกตวนติเมอธิอุณัสสะวิจัยโยภวตุสัพมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ตลอดพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนักอย่างหนาในสรีระร่างกายกินยาอันใดก็บ่หายหมอยาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคืออันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็เมื่อมีชัยคำมามีโชคมีใจปราศจากจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุบัติภัยโรคกาภัยอย่าได้มาใกล้และมาไกลเกิดสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาขออย่าได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายการเกษตรการใดก็ตามเฮ้ยจำเริญกาแม่นขายหมานจำเริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังก่อนอันล้ำเลิศประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ทุกคนกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจฝนมันตกลงมาจะจนใจเอง
มันตกอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาอาตมาและญาติโยมต่างมีบุญและจะต้องผ่านต่อไปใน120ปีตั้งตะวามาจนถึงบัดนี้น้องตองมีฝนตกเล็กน้อยประปรายบางแห่งบางที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันบัดตกแบ่งกึ่งก็มีสามส่วนแบ่งเอาไอ้ส่วนที่มันตกนะเพิ่นบอกว่าฝนตกมันบ่ค่อยใบไม้ตกอันตกนี่วันนั้นเดินทางจากเชียงใหม่จะมาหนองตองคือกลับวัดนั่งรถจากในเมืองมาถึงเขตอ่างดงถึงอำเภออ่างดงฝนตกขนาดมาถึงบ้านขันแก้วฝนยังลงอยู่กึ่งกลางขันแก้วพดวันกวนวันลายแห้งวัดฝนวัดตกมาถึงป่าขี้เล็กฝนลงบะบะบะเที่ยววัดหนองตองเว้นเป็นที่เป็นที่ญาติโยมตะวาฉันเช้าแล้วก็อยู่วัดเพราะว่าเป็นวันอุปโภคสถศีลพระเจ้าญาติโยมมาทำบุญทักบาทกินข้าวงายแล้วก็ไปลงบทฟังปาติโมกแล้วกลับมาเทศนาธรรมฉันเพลแล้วก็อยู่วัดญาติโยมหน่วยงานบางหน่วยงานก็มาปรึกษางานจนค่ำมืดก็ตึมไปไหนอาบน้ำอาบท่าก็พักผ่อนตราบเท่าเวลาเดี๋ยวนี้ในวันนี้ก็จะไปพบไปพระกันที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อมีอายุมากกว่าตมาภาพไป1ปีวันนี้9 โมงกึ่งปะกันที่หันฉันเพนที่หันไปกันที่วัดพุทธนิมิตตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมตองหลวงปู่ครูบาเพิ่นทำบุญอายุวัฒนมงคลเลยไม่ได้ไปตอนเช้าเลยไปตอนบ่ายอโลโทรไปว่าหลวงปู่ผมจะมาตอนบ่ายมาได้เลยมาได้เลยมาฟังซอค่ำคืนวันนี้ปะกันเนอร์ท่านสาธุเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมเขตอำเภอสารพีธรรมสัญจรที่วัดดอน

นกันไปเหมือนกันทุกผู้ทุกคนบอกว่าโยมและอาตมภาพมันจะมีอย่างเอียนะมีอย่างเอียบางเตื้อก็มีความสุขบางเตื้อก็ทุกอกทุกใจทุกการทุกงานเนาะถ้าทุกการทุกงานนี่ทุกธรรมดาถ้าทุกอกทุกใจนี่ต้องมาจากเหตุบางเตื้อก็มีความสุขอบอุ่นบางครั้งก็เป็นความทุกข์ไปโดยเหตุหลายประการสิ่งเหล่านี้จะมีสุขจะมีทุกข์ญาติโยมไผบ่ได้เอาเงื้อเฮาไผบ่ยกทุกข์เงื้อเฮามายกสุขเงื้อเฮาอยู่ที่หัวตัวของเฮาเป็นผู้กระทำที่มันเป็นเว้นที่มันเป็นกรรมผลของการกระทำของตัวเองนั้นย่อมทั้งหลายจึงโดนบันดาลเอื้อสุขก็ได้เอื้อทุกข์ก็ได้ดังที่เพิ่นบอกว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วฉะนั้นเอาทั้งหลายเนี่ยญาติโยมบางท่านบางคนนั้นก็ปล่อยเวลาเอื้อผ่านไปโดยที่ไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแต่ที่จะทำเมื่อเวลามีกล้าสูงสุดเท่าที่จะทำได้คือการสร้างความดีบ่ว่าทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจมนุษย์เฮาเนี่ยญาติโยมมันจะไปโทษอันนั้นโทษอันนี้ก็ต้องไปโทษไผ่ใดๆทั้งสิ้นว่าโทษในอย่างมามองตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองดีและเชื่อมั่นคุณงามความดีชีวิตที่ตัวเองสร้างมานั้นความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจจะไปถามไผ่ถ้าบ่คิดแก้ไขเนี่ยยมมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันต้องแก้ที่ตัวเองอย่างเวลาเนี่ยดูข่าวแต่ว่าญาติยมก็มาบ่นหรือฟังว่าโอ้พุทธศาสนาได้เสื่อมเสียหมดกับตัวเจ้าในยุคปัจจุบันจะมาก็ถามว่ามันเสื่อมเสียตรงไหนพุทธศาสนาเพิ่นก็บอกว่าตัวเจ้าเนาะยะมันเสื่อมมันเสียเล่าเสียด้วยเขาก่อนเสียใจหรอวันหน้าที่จะทำอย่างนั้นถึงวันนี้คนใจอ่อนใจจางหมดบ่อยากเข้าวัดเข้าวาบ่อยากทำบุญบ่อยากรักษาศีลกินทานอย่างเพราะพฤติกรรมของดุจเจ้าจะมาว่าโอ้เบตตาบินดาบาทนั่นมันเรื่องอีกของคนคนนึงมันไม่ใช่เรื่องของเฮาดีชั่วอยู่แต่การกระทำของแต่ละบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของเฮาคิดเขาคิดคนเดียวเขาทำคนเดียวโยมต้องกลับมามองตัวเองว่าปีนี้ยุทธไดโยมอะ58ลองคิดดูตัดเมื่อไวเป็นละอ่อนไป10ปีเอาเหลือ48เนี่ยตั้งแต่10ปีปลายขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เอามีความผิดพลาดอย่างพ้องเอาเคยกึดด่าพ่อด่าแม่ก่อน

คยทำไอ้อย่างที่มันผิดก็ลองย้อนกลับนึกถึงตัวเองมองตัวเองตั้งแต่นั้นจนปัจจุบันเนี้ยเขาได้ทำความชั่วบ้างไหมยงเงียบหรอดับฟังตุนองตองเตดนอกธรรมะอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกข์สำหรับพระพุทธศาสนาศาสนาของพระโคตมะพระธรรมวินัยนั้นมันไม่ได้เสื่อมนั่นมาเป็นเรื่องของคนที่มาเข้าใจในเรื่องของทางศาสนาโยมทุกอย่างนั้นเกิดมาแต่กรรมที่ตัวเองสร้างได้เตือนอยู่ตลอดว่าทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วย่อมได้ผลชั่วเอากระหันว่าเปิ้นได้รับผลคือบาปถูกจับถูกยับเคยนอนเคยกินอย่างหรูหรากลับไปนอนในคุกในตารางอันนั้นผลในอย่างคือผลในความชั่วที่ได้เสวยสุขอย่างนั้นผลในความดีฉะนั้นต้องหวนมานึกถึงตัวเองอย่าได้นึกอย่าได้ว่าอย่าได้คิดในความบดีของคนอื่นมะม่วงมันเตี้ยนกซับแมงกินนอนชีมันดีก็ทิ้งสังคมเราอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ญาติโยมมันก็ปะปนกันไปขนาดคนคนเดียวมีถึงดีมีถึงหายฉะนั้นขอมองย้อนมาที่ตัวเองอย่าได้มองคนอื่นแล้วเขาจะเป็นทุกข์และจะเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้เสื่อมไม่ได้เสื่อมนอกจากเขาจะทำให้ตัวเขาเสื่อมจากพระพุทธศาสนาอันนี้จึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมขอบใจต่อโยมในเมืองเชียงใหม่ทั้งดอยสะเก็ดทั้งสารพีทั้งบ้านองค์ละปูเนอร์ที่โทรมาเอื้อกำลังใจว่าฟังหลวงปู่ทุกวันตีห้าขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเนอร์เอาละวันนี้แค่นี้อายุวันโนสุขังปัดลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมวันนี้ผมกาเสดเพชรสำริดผู้นำเสนอแบ่งปันความคิดดีๆช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวซึ่งตัวอย่างของบุคคลที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวในยุคอดีตที่ผู้ดำเนินรายการได้เคยนำเล่าไปแล้วก็มีข้อคิดเตือนจิตเตือนใจในโอวาท4ของท่านเหลียวฝานปราชญ์จีนในสมัยอดีตก็นำมาเล่าเป็นตัวอย่างในการดูแลสถาบันครอบครัวไปบ้างแล้วแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์หมิงก่อนในราวปีพุทธศักราช1911ถึง2187ก็มีบัณฑิตที่ชื่อว่าเหลียวฝานนั้นท่านสั่งสอนลูกหลานของท่านแม้ในสมัยที่ล่วงเลยมาแล้วนับ363ปีจากอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันจะนับกี่สิบปีเป็นหลายร้อยปีก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่เป็นเรื่องสำคัญนั้นก็คือท่านเหลียวฝานนั้นได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาข้อคิดเรื่องราวต่างๆแม้ในสมัยอดีตนั้นมีการปฏิวัติราชวงศ์แมนจูของท่านชุนยัตเซนผ่านไป30ปีในปีพุทธศักราช2485ขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกก็ไหลเข้าสู่จีนเป็นเรื่องที่น่ากลัวนักปราชญ์ชาวพุทธจีนท่านหนึ่งชื่อว่าฮาหวังจื้อหายท่านเห็นว่าท่านเหลียวฝานนี้มีคุณค่าต่อชีวิตที่จะนำแบบอย่างเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างทั่วถึงเป็นการหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมทางตะวันตกในยุคนั้นได้ไหลเข้าไปสู่จีนความสนใจอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะให้คนรุ่นปัจจุบันเข้าถึงอรรถรสความจริงก็นำมากล่าวต่อเนื่องกันในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่น่าจะพูดคุยต่อในเรื่องของการแยกแยะเรื่องของคนรวยคนจนนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นคนดีไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่คิดว่าเรารวยจะทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือเจือจานไปทั่วหน้าดังนั้นการใช้เงินที่ตนเองมีมากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้น้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้เปรียบผู้อื่นโดยสภาวะธรรมมาเกื้อกูลผู้อื่นผู้มีน้อยถึงกับขาดแคลนตามสภาวะธรรมดังนั้นความเมตตาที่เกิดจากความรู้จริงในสภาวะธรรมก็จะหล่อหลอมให้ช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนนั้นปิดสนิทไม่สามารถเกิดความแตกต่างเด็กที่เกิดมายากจนเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งถ้าไม่ให้ความแตกต่างในความรวยความจนแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้จักขยันหมั่นเพียรสันโดษในความเป็นอยู่ซื่อตรงซื่อสัตย์ในความประพฤติรู้จักใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นแทนแรงเงินที่ตนขาดแคลนไม่คอยคิดที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตนแต่ก็ไม่รังเกียจที่จะช่วยผู้อื่นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหนักก็เอาเบาก็สู้อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะกลายเป็นคนรวยคนรวยก็จะไม่จนถ้ามีนิสัยเหมือนเด็ก
ดังกล่าวความแตกต่างจะมีได้อย่างไรระหว่างเด็กคนจนเด็กคนรวยแม้อายุสั้นอายุยาวก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตเขียนไว้ให้เรามีอายุสั้นเราก็จะไม่พะวงถึงความตายตั้งหน้าตั้งตาประกอบทำความดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ทนงตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเกียจคร้านที่จะ ประกอบคุณงามความดีผัดวันประกันพรุ่งก็ทำให้ไปสู่อบายมุขดื่มสุราหานารีเล่นพาชีกีฬาบัตรเผาผลาญชีวิตไปทุกวันทุกวันอายุจะยืนนานไปได้อย่างไรถ้าเป็นเช่นนี้การเกิดการตายนั้นเป็นสิ่งที่สุดของมนุษย์เราแล้วถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาจะเกิดสภาวะธรรมใดก็ตามย่อมจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ปราศจากความกดดันรู้จักดำรงชีวิตด้วยดีตายดีและไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไปดังนั้นความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ที่ความรวยหรือความจนมิได้อยู่ที่มีอายุสั้นหรืออายุยืนยาวความสุขความทุกข์นั้นย่อมเกิดอยู่ประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากการฝึกตัวเองให้รู้จักประกอบความดีทำความดีย่อมเป็นการสั่งสมบุญบารมีอย่างแท้จริงก็หมั่นสังเกตพฤติกรรมของตัวเราเองว่ามีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแก้ไขจากผิดเป็นถูกเหมือนดังหมอที่พยายามรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นการสั่งสมบุญบารมีนี่แหละครับท่านผู้ฟังจะต้องพยายามอยู่ทุกขณะจิตค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปไม่หวังผลจนเกินกำลังไม่หย่อนยานจนไม่ก้าวไปข้างหน้าจิตใจที่ได้รับการอบรมมาดีบ่มจิตใจมาดีนั่นคือความสำเร็จที่จะได้รับในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันในส่วนนี้ท่านยังบอกในส่วนที่ท่านเลียวฝานได้บอกกับพ่อว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะขอให้หมั่นบริกรรมอย่าได้หยุดยั้งจะขาดสืบต่อการบริกรรมนั้นมีความสำคัญเป็นความบริกรรมจนชำนาญก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ว่าปากจะบริกรรมหรือไม่จิตใจก็จะทำไปเองโดยอัตโนมัติจิตที่ดิ่งสงบเป็นความสงบเอกคตาสงบจริงๆการสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมตัวคนบริกรรมและจิตที่บริกรรมจิตที่บริกรรมนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกออกจากกันดังนั้นการภาวนาประสบความสำเร็จทันทีอธิษฐานไว้เช่นไรก็จะสมปรารถนาดังนั้นคำกล่าวของจีนโบราณเว่ยหายพ่อได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเหลียวฝานนั่นก็คือท่านเหลียวฝานเพราะพ่อรู้ซึ้งนะว่าการสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มที่ตัวเองมิใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยถากรรมพ่อจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ไม่ยอมตกอยู่ในอิทธิพลของคำพยากรณ์อีกต่อไปนี่คือความหมายของพ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อก็สำรวมระวังบทบาทของกายวาจาและจิตใจอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ทำให้ผิดแผกไปกว่าแต่ก่อนมากความมักง่ายการตามใจตัวเองความไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ลดน้อยลงไปมีแต่ความระแวดระวังตั้งสติไม่ประมาทดุจดังพร้อมที่จะรับพยันตรายที่กำลังคืบคลานมาหาพ่อแม้จะอยู่ในที่มืดหรือในที่ระโหฐาน
ก็ยังเกรงว่าผีสางเทวดาคอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ต่อหน้าและรับหลังคนจึงประพฤติตนไม่ต่างกันหากผู้ใดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างไรวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงเพียงใดพ่อกลับรับฟังโดยนิ่งเฉยไม่เคยต่อร้อต่อเถียงกับผู้นั้นอีกเลยเวลาผ่านไปหนึ่งปีพ่อได้มีโอกาสเข้าทำการสอบไร่อีกครั้งในสมัยนั้นที่เมืองจีนคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เฒ่าคงที่พยากรณ์ไว้ว่าจะสอบได้ที่สามท่านว่าหลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะไม่สอบได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นอันว่าคำพยากรณ์นั้นไม่สามารถกลุ่มวิถีชีวิตของพ่อได้อีกต่อไปดังนั้นคำทำนายของหมอดูหรือใครก็ตามอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนแต่การทำความดีนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เรานึกไว้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจดูตัวเองแล้วพบข้อบกพร่องมากมายเช่นไม่มีความอาจหาญพอที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางทีจิตใจก็ลังเลไม่สามารถช่วยได้สุดกำลังบางทีก็ช่วยไปบนว่าไปมีอคติลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวเสียในเวลาที่เข้าไปช่วยเวลาปกติก็ยังมีสติควบคุมตัวเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมาไม้ความประพฤติดั้งเดิมก็กลับมามีบทบาทอีกคะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปเสียมากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบ11ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2112ถึงปีพุทธศักราช2122จึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบ 3,000 ครั้งตามที่ตั้งใจไว้ก็บังเอิญในขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกด่านกับเพื่อนจึงมิได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีก็คือปีพุทธศักราช2123กลับมาทางตอนใต้ของจีนแล้วจึงไปนิมนต์ท่านซิ่งคงและท่านห่วยคงล้วนเป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญทำต่อเนื่องมารวม 3,000 ครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็เริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกว่าขอให้ลูกขอให้ได้ลูกที่ดีจะทำความดีอีก 3,000 ครั้งพอรุ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2124พ่อก็ได้เจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทียนชี่แปลว่าฟ้าประทานเวลาใดที่พ่อได้กระทำความดีทางกายทางคำพูดหรือทำความดีทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจพ่อก็จะใช้ภูการบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อได้ช่วยพ่อกระทำความดีครั้งใดก็ใช้ก้านขนห่านจิ้มชาดกในชาดกคือเรียกว่าจิ้มชาติกดวงไว้เป็นชาติสีแดงเป็นดวงไว้บนปฏิทินบางวันก็ให้ทานคนยากคนจนหลายครั้งปล่อยสัตว์มีชีวิตก็มากวันหนึ่งแม่เจ้าวงไว้ถึง10กว่าวงด้วยกันเพียง2ปีกว่าๆ ก็ทำให้ครบ 3,000 ครั้งคราวนี้พ่อไปนิมนต์พระเถระรูปก่อนๆมาทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ที่บ้านเราเองแล้วเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งกินสื่อได้จะทำความดีคำพูดหรือทำความดีทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจพ่อก็จะใช้ภูการบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อได้ช่วยพ่อกระทำความดีครั้งใดก็ใช้ก้านขนห่านจิ้มชาดกในชาดกคือเรียกว่าจิ้มชาติกดวงไว้เป็นชาติสีแดงเป็นดวงไว้บนปฏิทินบางวันก็ให้ทานคนยากคนจนหลายครั้งปล่อยสัตว์มีชีวิตก็มากวันหนึ่งแม่เจ้าวงไว้ถึง10กว่าวงด้วยกัน
พียง2ปีกว่าก็ทำให้ครบ 3,000 ครั้งคราวนี้พ่อไปนิมนต์พระเถระรูปก่อนๆมาทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ที่บ้านเราเองแล้วเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งกินสื่อได้จะทำความดีให้ครบ 10,000 ครั้งต่อมาอีก3ปีพ่อก็สอบได้แล้วก็ได้เป็นนายอำเภอในปีนั้นเองประมาณปีพุทธศักราช2129ก็ประมาณถ้าเป็นคริสตศักราชก็1586พ่อได้ทำสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าสบบริหารใจตอนเช้าอันเป็นเวลาที่พ่อนั่งชำระความพ่อก็ให้คนนำสมุดนี้มาวางไว้บนบัลลังก์ด้วยในแต่ละวันพ่อชำระคดีไว้อย่างไรบ้างก็จะบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อไว้ตรวจสอบดูว่าจะมีอคติลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงในการชำระความอย่างไรบ้างหรือไม่ก็มีความยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ให้ความเมตตาปราณีเพียงพอหรือไม่เพื่อจะได้ไว้แก้ไขในวันต่อไปพอตกในเวลากลางคืนพ่อก็จะตั้งโต๊ะที่กลางลานบ้านพ่อแต่งตัวเต็มยศเพื่อแสดงความเคารพต่อฟ้าดินแล้วจุดธูปเทียนบูชาฟ้าดินคุกเข่าลงอ่านบันทึกนั้นแล้วเผาถวายฟ้าดินหนึ่งชุดเก็บไว้หนึ่งชุดที่พ่อทำเช่นนี้ก็เพราะพ่อเห็นตัวอย่างอันดีงามนี้มาจากขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสมัยราชวงศ์ซองที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนด้วยความเคารพอย่างสูงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเท่ากับชีวิตของตัวท่านเองไม่ยอมสยบต่อขุนนางกังฉินดูแลความทุกข์สุขของประชาชนราษฎรและขุนนางใหญ่น้อยอย่างไม่กลัวตายถ้ามีการช่อราษฎรบังหลวงก็มีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก่อกรรมทำเก็นกับชาวบ้านหรือขุนนางผู้น้อยแม้ผู้นั้นจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้สักเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่เกรงกลัวต้องนำหลักฐานทูลเกล้าถวายฮ่องเต้ให้ได้รับโทษานุโทษหนักโทษเบาให้ได้ท่านสิ้นอายุไขแล้วจึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาเป็นชิงเซี่ยงกงหมายถึงผู้ที่กราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกลือเกลียดของท่านแล้วก็ประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดีที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันชำระความของพ่อมิให้ด่างพร้อยเสียหายในด้านความยุติธรรมพ่อจึงกระทำเช่นนี้ทุกคืนแม่ของเจ้าก็แสดงความวิตกกังวลให้พ่อฟังว่าแต่ก่อนนี้อยู่บ้านเราเองก็ช่วยกันทำบุญทำทานมีโอกาสประกอบคุณงามความดีมากไม่กี่ปีก็ได้ครบ 3,000 ครั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ราชการไม่มีโอกาสไปสัมผัสกับคนยากคนจนเหมือนแต่ก่อนความดี 10,000 ครั้งเมื่อใดจะทำสำเร็จได้เล่าพ่อเมื่อได้รับฟังจากแม่ในคืนวันนั้นจะว่าบังเอิญหรือไม่พ่อฝันเห็นเทวดาตนหนึ่งพ่อจึงปรับทุกข์กับท่านถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิตกกังวลท่านบอกกับพ่อว่าพ่อนั้นไม่รู้ตัวเลยพ่อได้ทำความดีครบ 10,000 ครั้งแล้วเพียงแต่ลดภาษีข้าวให้แก่ราษฎรประชาชนในสมัยนั้นทั้งหมดอยู่ในความปกครองของพ่อโดยทั่วหน้ากันการบรรเทาภาระอันหนักของประชาชนราษฎรเป็นกุศลกรรมบุญอันยิ่งใหญ่เพราะทำให้ราษฎรเป็นสุขใจขึ้นพ่อตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อได้ทำไปเช่นนั้นจริงๆเพราะสงสารประชาชนราษฎรที่ต้องเสียภาษีหนักเกินไปทำไมเรื่องราวเหล่านี้พ่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ร่วงรู้ถึงเทวดาฟ้าดินได้และก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำเพียงแค่นี้น่ะหรือก็เป็นความดีได้ถึง 10,000 ครั้งบังเอิญท่าน
ฝานอวิเถระมาจากภูเขาอูไถซานก็จึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสัยท่านก็ตอบว่าบุญกุศลกรรมใดก็ตามถ้าทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วใช้แม้การกระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำหมื่นครั้งได้ทีเดียวการที่พ่อเห็นความทุกข์ยากของประชาชนราษฎรในสมัยนั้นหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาความทุกข์ที่ราษฎรทั้งอำเภอได้รับย่อมเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถวายแก่ท่านฝานอวิเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่เพื่อให้ทำอาหารมังสวิรัติถวายพระภิกษุในวัดของท่านซึ่งมีประมาณ 10,000 รูปและอุทิศกุศลคุณความดีทั้งมวลตามที่ได้ตั้งกิจอธิษฐานเอาไว้ท่านผู้เฒ่าคงเคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุได้53ปีพ่อก็มิได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนถึงพ่อมีอายุได้69ปีแล้วโบราณท่านกล่าวไว้ว่าพระดินนั้นสุดที่จะยังรู้ได้ชะตาชีวิตจึงเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตของใครคนนั้นก็ต้องสร้างอนาคตเอาเองจะให้คนอื่นสร้างก็หาได้ไม่คำพูดนี้เป็นความจริงที่พ่อพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพ่อจึงเชื่อมั่นด้วยความประจักษ์ว่าพ่อเองมีความสุขความทุกข์ล้วนแต่เกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วใช้แม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปรื่องอย่างไรเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้ามิได้เลยสำหรับตัวของลูกนั้นเรียบฝานกล่าวแทนตัวเองว่าพ่อก็ยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้ลูกจำไว้ว่าแม้ลูกจะมีบุญวาสนาชะตาสูงก็อย่ายึดมั่นว่าเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีวันที่ตกต่ำลงมาได้ถ้าลูกไม่รู้จักการระมัดระวังตัวยามใดที่ลูกรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความราบรื่นปลอดโปร่งสะดวกสบายไปทุกสิ่งลูกก็อย่าได้ยึดมั่นว่าเป็นเช่นนั้นตลอดไปอาจจะมีวันหนึ่งที่ต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนถ้าลูกไม่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายยามใดที่ลูกมีความเหลือเฟือเงินทองไหลมาเทมามีความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกจะต้องตกระกำลำบากตกยากได้ทุกข์ระหกระเหินแม้จะหาที่ค้างกายจะคืนก็ยังยากหากลูกไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรที่ต้องแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นยามใดที่มีคนนิยมชมชอบเคารพนอบน้อมต่อลูกลูกก็จะต้องยิ่งทำตนให้เป็นที่น่าเคารพยิ่งขึ้นไปถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำปากอย่างใจอย่างอวดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งลูกก็อย่ายึดมั่นในโลกธรรมนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปก็เตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวลนั้นอาจจะพังพินาศในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่หมั่นประกอบคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นไปแม้ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็จงอย่าทะนงตัวว่าใครก็สู้เราไม่ได้ลูกจะต้องมันฝึกฝนเพื่อให้ความรู้นั้นแตกฉานยิ่งขึ้นถ้าลูกทำได้เช่นนี้ลูกก็จะเป็นผู้มีคุณธรรมที่สูงส่งและคงความสูงส่งนั้นไว้ได้ไม่มีวันที่จะตกต่ำนอกจากวิบากผลของกรรมเก่าที่ตามมาให้ผล
ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าชาติปางก่อนนั้นลูกได้เคยทำบาปอะไรไว้บ้างวิบากผลแห่งความดีกุศลกรรมนั้นย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลาเสมอแต่ลูกมีความดีมากจริงๆแล้วบาปกรรมบางอย่างก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปคือกรรมตามไม่ทันลูกต้องเคารพบูชาบรรพชนตระกูลที่มีอยู่สรรเสริญคุณงามความดีของบรรพชนให้แผ่ไพศาลลูกจะต้องปกปิดความผิดพลาดของพ่อและแม่ไว้อย่าให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลได้ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่จะต้องเทิดทูนรักษาไว้ด้วยชีวิตต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อองค์ฮ่องเต้ไม่เสื่อมคลายลูกจะต้องสร้างครอบครัวให้มีความสุขความอบอุ่นใจตลอดจนคนรับใช้ลูกจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ยากไร้ให้ได้ทันท่วงทีลูกจะต้องมีจิตใจสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตวาจาและจิตใจนี่ก็เป็นส่วนที่ลูกจะต้องสำรวจตรวจตาข้อบกพร่องของตัวลูกเองทุกวันทุกวันอย่าได้ขาดจะต้องแก้ไขความผิดพลาดให้ทันท่วงทีทุกวันทุกวันวันใดที่ลูกมองไม่เห็นความผิดพลาดของลูกก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของลูกไม่ได้ก้าวหน้าไปเลยและกำลังถอยหลังฉะนั้นลูกต้องหาความผิดพลาดของตัวเองให้พบแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีมิฉะนั้นลูกจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิดคำสั่งสอนของท่านอวินกุเถระนั้นช่างลึกล้ำตรงตามสภาวธรรมเป็นความจริงทุกประการลูกจะต้องนำมาคุ้นคิดวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลเพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของลูกเองและยึดถือนำมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นจริงเป็นจังมาให้ได้จึงจะไม่เสียแรงที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งมิได้ปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะครับก็เป็นส่วนที่ท่านฝานได้สอนลูกในคำสอนในสถาบันครอบครัวก็ถือว่ามีความห่วงใยในเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นหลักก็จะเป็นเรื่องที่โชคดีกับทุกสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเหลนและวงตระกูลวันนี้ผมกเกษตรเพชรจำนิดนำถ่ายทอดชวนท่านคิดเรื่องโอวาทของท่านเหลียวฝานข้อแรกผ่านพ้นไปหวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์กับสถาบันครอบครัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุก

0: vibration up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
7: เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
8: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
7: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
8: ทำดี
7: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
8: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
8: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
8: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
7: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
8: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ
1: ์ทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขันติคือความชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกคือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ความเป็นผู้มีปัญญาในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
1: ทำ6 อย่างนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ขอโอกาสพระเดชพระคุณเปิ้นนะก็จะฮือธรรมะกับญาติโยมสักเล็กสักน้อยหมู่ญาติโยมที่มาใหม่นี่นะว่าไผ่เกยหูพ่องว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยมันมีกี่อย่างไอ้นะไผ่เคยหูมาพ้องว่ามันมีสามัญทรัพย์กับอริยทรัพย์ไผ่เคยหูมาพ้องนะหูว่าอ๋อทรัพย์ในโลกนี่นะมันมีสามัญทรัพย์กับอริยทรัพย์อันนี้หูกะอันนี้เคยหูมาละไอ้ไผ่เคยหูมาแล้วช่วยยกมือหน่อยอ่ะขอมือหน่อยมามีเนาะอันขอมือใหม่ไผ่ว่าบ่เคยหูยกมือขึ้นบ่เคยหูสามัญทรัพย์อริยทรัพย์นี่นะเอาตกลงถ้าอย่างนั้นอาจารย์สอนดีก็ดีเนาะญาติโยมก็ฟังสามัญมันแปลว่าหมายังสามัญเนี่ยไอ้นะสามัญก็แปลว่าหมู่เฮาก็แปลว่าสามัญธรรมดานั่นแหละกะไอ้เนาะสามัญธรรมดาอริยะเหรอแปลว่าหยังอริยทรัพย์ก็แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐเพราะนั้นทรัพย์ในโลกนี่มี2 อย่างคือทรัพย์ธรรมดาสามัญกับทรัพย์ประเสริฐนะมี2 อย่างนะทรัพย์ธรรมดาสามัญก่อนได้แก่ที่ดินเงินคำกำแก้วรถลาอย่างสปะหมดเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าทรัพย์ธรรมดาส่วนอริยทรัพย์นี่มันเป็นเรื่องคุณธรรมในใจเนอะมันมีอยู่7 อย่าง 1. ศรัทธาในพระรัตนตรัย 2. รักษาศีลให้บริสุทธิ์ 3. อายบาป 4. กลัวบาป 5. ฟังธรรม 6. เสียสละจาคะ 7. มีปัญญาหูแจ้งอริยสัจ 47ข้อนี้เป็นห้องว่าทรัพย์ประเสริฐนะอริยทรัพย์ก็ได้จะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าอริยทรัพย์นี่มันดีกว่าสามัญทรัพย์อย่างใดนะสามัญทรัพย์นี่มันสู้อริยทรัพย์บ่ได้เพราะว่าสามัญทรัพย์นี่ไฟไหม้มันก็ไหม้ไปอย่างเช่นว่าไฟไหม้บ้านเฮาเนาะหมู่เฮาตั้งใจฟังเน้อเพราะว่าบางคนนี่ฟังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็บรรลุโสดาบันเลยก็มีนะฟังแล้วก็บรรลุไปเลยพอฟังแล้วก็เลยได้กึดว่าเฮ้อแปลว่าที่ผ่านมานี่เฮาทุ่มเทเสาะหาก้าสามัญญาทรัพย์ลุยนะหมู่เฮาได้ข่าวบ่อยๆเนาะไฟไหม้ก็ได้ยินกันจ้ะก็ได้ก็ไฟไหม้หันไฟไหม้นี่เนาะพอไฟไหม้ปุ๊บนี่นะเฮาไปบอกคือสตางค์ว่าจะไปไหม้เน้อบอกคือที่นอนจะไปไหม้เน้อบอกคือรถคือลาคืออย่างบ่ดีไหม้เน้อนะไฟไหม้หมดเฮาก็ไปถามมันเนาะก็นี่อย่างคือไฟไหม้นะมันจะตอบเขาว่าใดเนี่ยมันก็ตอบเขาว่าโหก็ข้าเป็นสามัญทรัพย์ลูกไฟไหม้ก็ได้กันอย่างจะบ่ได้เขาก็ถามมันแถมว่าน้ำท่วมได้ก็มันก็ได้กะขโมยลักไปได้ก็ได้กะนี่อย่างถึงได้เพราะเป็นสามัญทรัพย์นะแล้วเขาก็ถามมันแถมว่าเนี่ยสามัญทรัพย์นี่นะสามารถคุ้มครองป้องกันชีวิตเจ้าของได้ตลอดก่อกับว่าบางครั้งก็นำภัยอันตรายมาฮือสามัญทรัพย์ก็ตอบว่าโหก็ข้าเป็นทรัพย์สามัญลูกข้าก็เนี่ยได้หมดอะนะจ๊ะคุ้มครองชีวิตได้เตื่อก็เสาะโจรมาฆ่าสู่ก็ได้นะอย่างเช่นเขาใส่สร้อยเพชรนี่เนาะเขาใส่แหวนเพชรสร้อยเพชรเดินไปในซอยมืดเนี่ยปลดต่อโจรมันหันนี่มันถึงมาปกคอเขาพ่องจักกระชากสร้อยพ่องไอ้มันลักมาทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็ถามโจรว่าหยังนี่อย่างถึงมาทำร้ายเขาจนมันก็บอกว่าโอ้ก็เพชรมันแปลงนะทองมันแปลงเนาะเขาก็เลยไปถามเพชรทองเห็นไหมเอ๊ะเพชรทองนี่ข้านึกว่าสู่เจ้าจะมารักษาข้าก็ยิ่งอย่างห้องโจรมาทำร้ายข้าสร้อยเพชรสร้อยคำสร้อยเงินก็ตอบว่าโอ้ก็ข้าเป็นสามัญทรัพย์ลูกข้าเป็นมีฤทธิ์มีเดชอย่างข้าก็เป็นทรัพย์ธรรมดาไผ่ใครลักใครปนใครจี้ก็ได้หมดอะไอ้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสามัญทรัพย์หมู่เฮาว่าจริงก็เจ้าจริงเนาะ แล้วสะเตื่อสามัญญทรัพย์นี่แน่เนี่ยคือแม่ผิดกับลูกมีหรอลูกมรดกกันเนาะเออเนาะสามัญญทรัพย์นี่แน่เนี่ยคือผิดเท่ากันนะปี่ผิดน้องน้องผิดปี่เจ้านายผิดลูกน้องผัวผิดเมียเนาะตู้เจ้าผิดกับเจ้าบ้านก็มีเนาะภิกษุณีผิดกับญาติโยมก็ได้เนาะเพราะยังเฮาไปถามมันเอ๊กระสูอย่ามาเนี่ยเงินผ้าป่าครั้งนี้ก็อย่ามาเนี่ยคือเฮาผิดกันเนี่ยฮะมันก็ตอบว่าใดโหข้าไปสามัญญทรัพย์ลูกข้าสร้างปัญหาได้หมดอะไอ้นะอันนี้คือสามัญญทรัพย์เนอตีดินทรัพย์สินเงินคำกำแก้วเครื่องแต่งตัวอย่างสปะเป็นสามัญญทรัพย์บ่ได้เนอแล้วบ่กองเฮาตายเนาะเฮาเสาะไว้นักลูกเฮาตายเฮาตายเฮาก็บอกมันว่าเออเนี่ยไปสามัญญทรัพย์โตยข้าไปจัดหน้าเนอไอ้นะมันว่าได้ปล่อยอีหรอเฮาก็ถามโหยยังบ่ไปมันก็บ่โหว่าข้าเป็นสามัญทรัพย์ลูกข้าเป็นทรัพย์ธรรมดาจะไปตวยไปได้อย่างใดเอ้นะเฮาก็เลยขอมันเนาะอันเอาทรัพย์ต่างบ่ไปที่ดินบ่ไปมันยากนะขอเตวสักผืนเตอะไอ้นะข้าไปเกิดจัดนางข้านุ่งเตวมาเกิดเด้อไอ้นะผมบ่โกมันตอบว่าได้อื้อบ่ฮึเตวผืนนึงก็บ่ฮึมานะถ้าสู่ไปเกิดนะสู่ยากจนสุดขีดแล้ววันเกิดเป็นวันที่เฮาตุกเป็นวันที่เฮายากจนสตางค์มีสักบาทเนาะจัดก่อนเฮาเป็นเศรษฐีซาอุดิอาระเบียกันโลเจ้าของบ่อน้ำมันปั๊ดตรเงินนักเสื้อผ้าเต็มตู้เฮาตายไปเฮามาเกิดประเทศไทยเพราะเฮามาแอวเมืองไทยแล้วกับเข้ามันล้ำเลยนะปักกระดิกปิกกับวำลดความตายขลบครบเออมาเกิดล่อนจ้อนว่าวันเกิดนะฮะเออเตี้ยวก็ไม่ได้นุ่งเนี่ยกระเป๋าสตางค์ก็บ่มีใบโฉนดที่ดินที่เดินบ่มาตัวสักอย่างเขาโทรศัพท์ไปถามมันเนาะว่าจะได้ยังมาด้วยกันมันตอบว่าได้เจ้าก็ข้าเป็นสามัญทรัพย์ลูกมันก็เพราะนั้นสามัญทรัพย์นี่มันบ่ให้เขาถ่าแต่ใดนะแต่แล้วสะเตื่อเขาตุกใจเนาะตุกใจขนาดเลยเขาก็เอาบัญเบอร์เอาสมุดบัญชีมาเปิดพอกูมีกี่ล้านนี่นะมาเปิดพอก็มีจับนักเขาก็บอกรับทุกใจให้ข้ากำเตอร์ไอ้นะมันโอ้บ่เกี่ยวข้าเป็นสามัญทรัพย์เขาเลยก็เอามันไปซื้อเหล้าหยอกให้เลยเนี่ยกินเหล้าลุบลุบเลยปัดต่อมันผูกเจ็บหัวละเก่าก่อนเนี่ยเฮ้อแล้วก็ตุกอย่างเก่าเนี่ยเขาก็ไปถามสามัญญทรัพย์ว่าอย่างไงอีนะฮะมันก็บอกโหก็ต้องบอกแล้วว่าข้าเป็นทรัพย์ธรรมดาข้าช่วยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สามัญนี่นะมันจำเป็นต้องมีแต่มันก็บ่ค่อยดีแต่ใดนะเอาต่อไปเรามาดูอริยทรัพย์อริยทรัพย์ได้แก่อย่างนะ1ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเนออันนี้เป็นอริยทรัพย์2การรักษาศีลเป็นอริยทรัพย์เออเนี่ยหมู่เฮาตู้เจ้ามีหันวัดนะรักษาศีลแข็งขนาดเลยถ้าหมู่เฮาฮู้ข่าวเฮาถึงเข้าไปตานแม่นๆเนาะกะเองนะรักษาศีลแข็งขนาดก็เออแข็งติ๊งนี่นะเขาถึงโอ้ใครไปแล้วเนาะแน่นก่อการรักษาศีลเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์มันวิเศษอย่างหนึ่งถึงมันไปลากเอาสายมัญญทรัพย์มาตัวเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยตู้เจ้าถือศีลเข่งไงนะปอดโตสายมัญญทรัพย์ตัวไปลุ่มลุ่มลุ่มเนาะตู้เจ้าที่ศีลเข่งเข่งไงนะเพราะดูดเล็กได้ก่อดูดเล็กจากร้านขายเล็กนะดูดจืดจืดจืดว่ามีพลังหรือพลังศีลศีลบริสุทธิ์ดูดเล็กเข้ามามาก่อสร้างเนาะมาเป็นลำรถลำรถนะเนาะดูดปูนมาเป็นลำเป็นลำนะดูดทรายมาเป็นพลังพลังอะพลังศีลนี่นะลุงผู้ท้องนี่เปิ้นรักษาศีลมาตั้งเมื่ออายุน้อยๆบัดเดียวอายุได้90ประสาบวชได้70ประสาเอ้หมู่เฮาได้ไปวันเกิดมันก็ปอตรคนนะศาลาก็ใหญ่กุฏิก็ใหญ่มีคนไปสร้างถวายเนาะแล้วเปิ้นมีศีลหรอแล้วเปิ้นก็มีปัญญาเป็นอริยทรัพย์สามัญทรัพย์ไหลเข้าไปหาหลวงปู่ทองเนี่ยนะมีแม่หญิงคนหนึ่งไปหาหลวงปู่ทองแล้วบอกว่าคนเดียวบ่ได้นะครอบครัวเดียวบ่ได้นะหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันจะสร้างกุฏิถวายเจ้าค่ะอีนะเฮาก็อ๋อหลวงปู่ทองก็เออมึงเฮาลงกึดแล้วสร้างกุฏิหลังหนึ่งชั้นเดียวบ่ได้นี่แปลงที่สุดแต่ใดอ๋อแม่แปลว่าแต่ใดอ๋อชั้นเดียวล้านหนึ่งเนาะล้านหนึ่งน้องต่างหลังว่าแต่ใดอ๋อแปลงที่สุดชั้นเดียวกุฏิชั้นเดียว
2: 10ล้านเนาะเออแม่หญิงคนนี้ครอบครัวเดียวบ่ได้นะอุบัติเหตุเรียไรแผ่นะบอกดิฉันจะสร้างเองเจ้าค่ะเนี่ย10ล้านเหรอล่ะโอเคหลวงปู่ทองเอาเถอะแบ่งเถอะไปกุฏิจันเดียว33ล้านว่ะเฮ้ไปพอเห็นเนอะปดโทรโมสังโฆกุฏิจันเดียวนะแต่มันใหญ่ขนาดแล้วคนเข้าไปเต็มมันน่ะลูกศิษย์มันนักหรอแล้วยังบอกปอรู้สึกจะคนเดิมก็ว่าคนใหม่บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างศาลาไว้หน้ากุฏิอีนะโอ้ศาลามันจะมอกได้หมูเฮาว่ามันศาลาบ่ได้แต่กี้นี่กุฏินะ33ล้านแปลงศาลานี่หมูเฮาว่าสักเท่าใดหมูเนาะปอทอแฮมหลาย10ล้านบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นมหาศาลาเพราะมันใหญ่ล้ําทรงอินเดียนะปอทอไปพอเห็นแน่ๆเนาะปอตัวใหญ่แตะใหญ่ว่าวันนั้นอาจารย์ไปห่วมบุญมาเนาะแสดงว่าอะหยังฟังเนอร์อริยทรัพย์ลากอะอย่างมาลากสามัญทรัพย์มาโหโหโหเนี่ยหลวงปู่ฮักษาศีลหลวงปู่มีปัญญาไอ้นะหลวงปู่ฟังธรรมไอ้เนาะหลวงปู่เสียสละจาคะเนี่ยสามัญทรัพย์ไหลเข้ามานะมาเดี๋ยวนี้นิมนต์หลวงปู่ไปแปลงโรงพยาบาลนิมนต์หลวงปู่ไปช่วยแปลงหั่นไปนี่นะปึ้มบึ้มไหล10ล้านขนาดนั้นมูเฮาหันก่อหันเนาะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์ดีกว่าสามัญทรัพย์ก็เจ้าดีกว่าเนาะเออแต่หมู่เฮาเนี่ยทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตซะอะหยังเออเอ้ยแล้วก็ปวดหัวกับมันก็เดี๋ยวก็ลดเชียก็เดี๋ยวก็ย่างหัวก็เดี๋ยวก็อันนั้นอันนี้นะก็เดี๋ยวมีคนมายืมตังค์ให้เหมาะเนาะเฮาก็เอ๊บ่ใครให้ยืมมันก็โคถ้าเหมาะเนี่ยเพราะฉะนั้นสามัญทรัพย์นี่นะเซาะมอกกับปอกับปะละเนาะมอกมีอาชีพเพื่อได้ยืดเส้นยืดสายเนี่ยการพ่องปะละแต่อริยทรัพย์นี่สำคัญเนอะคือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระอริยเจ้าที่เปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนอะตุเจ้าที่ปฏิบัติบ่ดีบ่ทับไปศรัทธานะท่านรักกินข้าวแรงกะดูหนังโป้กันประพฤติตัวบดีนี่นะถ้าสถาเพราะว่าบ่ใจถ้าเป็นสาวกพระเจ้าต้องมีศีลมีธรรมเนาะคือหมู่เฮาศรัทธาที่เพิ่นปฏิบัติดีเนอพอเฮาศรัทธาแล้วหมู่เฮาต้องรักษาศีลด้วยนะถ้าหมู่เฮาบ่โอ้ข้าเจ้านี่จัดศรัทธาอีนะแล้วไปไหนกินเหล้าเอออริยทรัพย์บ่มีล่ะอุตส่าห์ไปทอดพระป่าทอดกฐินกินเหล้าฉลองนะครับลดความพั่มเนาะแขนหักขาหั่นห้อยต้องย่องต้องแย่งถามไปทำบุญบุญไม่ยอมมาจ่อยเนี่ยนะอุตส่าห์ไปทอดพระป่ามาเนี่ยก็ห้องบ่มีอริยทรัพย์ลูกบ่มีศีลเนี่ยมันเลยบ่มีอันยังจะจ่อยเฮาเออมันต้องมีบุญกรรมบุญจูต้องมีศีลเนี่ยศีลนี่เป็นบุญหนักบุญใหญ่และศีลนี่เป็นมหาทานเนาะหมู่เฮานี่ชอบพึ่งทานเนาะถ้าจวนรักษาศีลนี่บ่แค่รักษาเนาะถ้าจวนรักษาศีลลบพัดลบแพทย์เขาเว้นข้อนั้นได้ก่อเขาเว้นข้อนี้ได้ก่อนะแต่ที่จริงถ้าเฮารักษาศีลนี่นะเฮาจะเป็นมหาตานคือเป็นตันใหญ่ตันหลวงเลยล่ะนะบัดเดี๋ยวนี้จะขอมูเฮาตานคนละแสนได้ก่อโหไปได้ได้อาจารย์หมื่นได้เนาะ 5,000 อ๋อได้ก่อบ่ได้ปันเดียวอ๋อมีบ่ได้เอามาตวยนะแต่ถ้าเฮารักษาศีลเนี่ยเป็นการที่เฮาฮื้อตานที่อันยิ่งใหญ่อ่ะเพิ่นฮ้องมหานะยกตัวอย่างเช่นใน1เนี่ยมันจะฟันคอใน2เนี่ยมันจะฆ่าแล้วหรอแต่มันถือศีลเนี่ยมันจะฆ่าแล้วนะโอ้บ่ฆ่าแล้วเฮ้ยเฮารักษาศีลตอนนี้มันฮื้ออย่างเนี่ยฮื้อชีวิตมันก็แล้วชีวิตนี่แปลงก็แปลงนะบัดเดี๋ยวนี้อาจารย์ขอซื้อนิ้วก้อยหมู่เฮาสักนิ้วเนี่ยจะขายตะไดอ่ะจะเอาไปทอดกินมันผูกเนี่ยแป้งนะเนาะโอ้โหนิ้วก้อยนิ้วเดียวนี่นะแป้งใบแป้งบอดมาขายมาขายง่ายๆอ่ะนะ 5,000 เนาะมาขาย 10,000 มาขาย 100,000 มาขายโหแล้วตัดคอหรอเออถึงบ่คือตัดนาง1จะฆ่านาง2นี่นะแต่เอาศีลมารักษาก็เลยบ่ฆ่าสักกรรมเอ้เนาะก็เลยฮื้อชีวิตนาง2ไปมันก็ว่าอ้าวไปนาง2ปิ๊กบ้านให้ไปไปๆๆไกลๆฆ่าบ่ฆ่าบ่คือละรักษาศีลเอ้นะนางสองก็ยกมือไหว้ขอบคุณโอ้ขอบคุณเนอะท่านเฮ้ยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปิ๊กไปเนี่ยการนางสองปิ๊กไปทำงานเก็บเงินเดือนมาเดียวเป็นหมื่นเนาะเงินเดือนนะมาสมมติมันได้เดือนละ30,000 ีนึงมาได้แต่12 3 3 16มันได้360,000กันเนาะมันก็ปีเดียวนี่นะมันได้เงิน360,000มันทํา10ปีมันได้36,000มันก็ก็คนเฮาทํางานจะเป็น20 30ปีพุ่นแล้วเนาะเฮาทําตั้งแต่อายุ20นะเฮาไปเกษียณ60ปีเนาะเฮาทํางานไปเนี่ย40ปีเอา40คูณเท่าไหร่คูณ2,000,000เนาะมันก็แม่นๆตะกี้ได้360,000 12 10ปี360,000เนาะ360,000เอา40คูณเข้าไป4 32โปโตเนาะ10กว่าล้านเนี่ยโอ้เนี่ยเฮาบ่ค่ามันนี่นะเฮาถือศีลบ่ค่ามันนี่นะเฮาได้ตานเงินเป็น10 10ล้านหันหรือยังเน้อบ่ดีค่าเน้อ

ได้พักบ่ได้ผ่อนนะคนไปกินก็เลยเป็นมะเฮงกันนักขึ้นอายุน้อยๆก็เป็นมะเฮงกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหมู่เฮาพยายามลดการกินเนื้อสัตว์ลงเน้อถ้าแบบไปกินเลยซ้ำดีนะเพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันจังเป็นมะเฮงเนาะทีนี้ถ้าเฮาบ่กินเนื้อสัตว์นี่เฮาจะมีส่วนบุญก็ฮะส่วนบุญส่วนบาปนี่มีแต่เน้อเอาหมู่เฮาตั้งใจฟังเน้อตัวอย่างเน้อใน1ไปวัดแห่งหนึ่งได้ยินเปิ้นโฆษณาว่าขอเชิญญาติโยมถวายกระเบื้องมุงหลังคาแผ่น10บาท10บาทเอ้ยนะใน1ก็เตวเข้าไปสตางค์100เนาะยื่นให้เลยเปิ้นก็โยงคือ10แผ่นอ้อกระเบื้อง10แผ่นแผ่นน้อยๆนะคนนี้มันเป็นสลามุงหลังคามันก็เลยถามว่าผมไปมุงเขาเร็วผมได้กันเนี่ยผมเขาได้บุญนักๆไอ้นะไอ้นะได้เลยไอ้นะมันก็เปียกกระเบื้องสิแผ่นขึ้นไปแหละไปมุงตัวมูสลาสิแผ่นเซ็ตยกมือไหว้สาธุต้องมันได้บุญกันเนี่ยมันได้บุญเนาะในสองมาก็ได้ยินพระโฆษณาเนี่ยมันก็สตางค์ขึ้นร้อยได้มาสิแผ่นเนาะอันไอ้คนนั้นมันหันนั้นมุงมันก็เลยเอาเลยไอ้มุงเลยไอ้มุงเลยจะได้ประหยัดก็แหงไอ้เนาะนายคนนี้มันแค่หัวแห่แห่แห่ผมขึ้นที่สูงไปได้ครับผมเมาหัวจงจนครับผมก็เลยย่งไปขึ้นเปิ้นที่ฮันนาซิปแผ่นอ๋อมุงผมกับเน้อสาธุมันได้บุญก็มันได้นักก็ได้น้อยเหรอคนเก่าได้บุญเหมือนกันเนาะแต่ถ้าอยากได้น้อยไปนิ่วนิ่วเนาะ 0.1% ไอ้เนาะในสามมาก็ซื้อมา10แผ่นมันก็สตางค์ขึ้น100อันนั้นก็เลยเอาละครับ10แผ่นนะครับไปมุงนะครับโอ้รถมาแล้วผมจะฟังไปรถโดยสารมาแล้วครับไปมุงกับผมก็แล้วกันล่นขึ้นรถไปเหียนาย3ได้บุญก็ได้มันไม่ได้ไปมุงมันก็ได้มันก็แม่นๆนาย1นาย2นาย3มีส่วนแห่งบุญในการมุงหลังคาโบสถ์ก็มีส่วนเนาะเอาต่อไปหมู่เฮามาดูนาง1ตะกี้เป็นนายประเดี๋ยวนี้เป็นนางเนาะนาง1ใครกินจิ้นไก่ใครกินปลาล่อล่อไปถึงเอาสตางค์ซื้อปลามาเป็นตัวเป็นตัวเอามีดโกกคอมันเลยหือมีส่วนแห่งบาปก็พุทโธล้านเปอร์เซ็นต์พวกนั้นเนาะซื้อเป็นตัวเป็นเป็นมาดินดะดินดาวฟันมุบหัวเบิบดินดาวแล้วแล้วก็โกกคอแหมปัดหือมันได้บาปก่อนเนี่ยบาปกันมั้ยเนี่ยมันจะบาปมันผิดศีลข้อ1เนาะนั่งสองหันใส่หู้ใจไปดีใจไปดีเมาเมาก็เลยเอาสตางค์เฮ้แม่กาแล้วก็ชี้เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้แม่กาก็หยอกบบโกกคอแหมนั่งสองได้บาปป่ะก็ได้แต่มันบอกมาฆ่าคนเดียวเนาะนั่งสองนี่นะเมาเมาชี้เอาส่วนนั่งสามก็เอาสตางค์มาเหมือนกันใครกินปลาเหมือนกันนะแต่ว่ามาเอาหันเปิ้นฆ่าเปิ้นฟันไปถึงไปที่ร้านเลยเนาะไปถึงก็สตางค์ยื่นปุ๊บแกงปลาหลัดบนข้าวมากินกูล้ำเนี่ยมีส่วนก็เหมือนกันก็ใน1ใน2ใน3นาง1นาง2นาง3มีส่วนแห่งบาปมีส่วนแห่งบุญเนาะแม่นมาแม่นวันนี้ชัดบ่ชัดชัดเนาะเพราะนั้นตึงวันนี้เฮาจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีส่วนแห่งบุญกับว่ามีส่วนแห่งบาปดีเนาะเพราะว่ายังชีวิตคนเฮานี้มีเหตุเกิดตุกอยู่เดียวๆแล้วเนาะนะฟังให้ดีเนอะเหตุเกิดตุกของคนเฮานี่นะพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกว่าคือตัณหา3นะตัวเดียวนะตัณหาแปลว่ามันอย่างอาจารย์ตัณหาแปลว่าความอยากได้ติดใจเพลิดเพลินอยากได้อยากได้มากตุกหนักอยากได้ปานกลางก็ตุกปานกลางอยากได้น้อยก็ตุกน้อยบ่อยากก็บ่ตุกหมู่คนที่อยากกินจีนปะเนี่ยก็มีส่วนแห่งบาปกินจีนติ๊กๆแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งนะบัดเดี๋ยวนี้คนเฮามันตุกมันลำบากเพราะความอยากกันทั้งนั้นเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าบ่อยากกินจีนจะกินยังล่ะมันบ่มีแฮงก็หาอาจารย์เอ้เนาะหมู่เฮาพร้อมมาเหรอมากาเก่งกว่างนี่มันรู้มันหล่นจัดวยกล้ามเนื้อของงามนะแต่มันกินก็ย่าเนาะกินก็พักมันก็บอกเคยหันมาที่ไหนขอซื้อจิ้นทอดกินสักเตือนเนาะเออบอกเคยหันมากินโอวันตินแล้วเนาะเออบอกเคยหันมาซื้อโอวันตินมาดูดกินจืดจืดมาหันกินลูกส่วนคนที่กินจิ้นกินปลาตุยออกตุยออกเป็นอเลอเบอร์บ้าเป็นป่วยเป็นไข้เนอะเป็นเจ็บเป็นป่วยเพราะว่ามันเบียดเบียนเนาะเออ

0: มูเฮาก็เถียงเนาะมึงเดียวกินผักกระตุกเหมือนกันนะมันซีดแหน่เนี่ยนั่นเนาะมันมาจากไหนมันก็มาจากความอยากเจ้าบ้านอยากได้เงินก็เลยฉีดยาติ๊กๆคนกินตายจะมันเตอะไอ้น่ะมันก็เลยสร้างตุกกันไปทั่วเนาะแต่ถ้าเฮาฮู้เรื่องสามัญญทรัพย์รู้จักอริยทรัพย์ต่อไปนี้เราจะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะรักษาศีลเราจะบ่พยายามมีส่วนแห่งบาปเราจะอายบาปเราจะกลัวบาปแล้วเราก็จะฟังธรรมเนอพอเราฟังธรรมแล้วเราจะสละจาคะนะหมู่ไม่ยิงหมู่นี้นี่เขาก็ได้ฟังธรรมหรอโอ้เขาบ่เจ็บเป็นคนตุ๊กคนอย่างเนอหมู่เขาอาจจะบอกมันอกหักแล้วกันมันมาบวชเนี่ยนะมาอันมันได้อย่าบ่มีงานเนี่ยนะมันมีงานทำแน่ๆเลยนะไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์มีสามตนมีด็อกเตอร์สามตนกันนะแล้วด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ธรรมดานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยอีกนะโอ้เงินเดือนนักบวชตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่มาบวชสามวันเจ็ดวันเนอะบางคนก็มาจากเมืองนอกมาจากมาเลเซียใช้ภาษาอังกฤษเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวะมดแล้วก็มาบวชตลอดชีวิตแสดงว่าหมู่นี้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อโอ้ศรัทธาแล้วเปิดสละหมดจาค่ะเปิดสละอย่างตัวก่อสละจีนตัวมาอยู่นี่ไม่ได้กินจีนละอาจารย์นี่อย่ามาฮึกินจีนก็กลัวมาเฮงนั่นเนาะกลัวมาเฮงหนึ่งสองมาไข่เป็นส่วนบาปอ่ะเนาะหมู่เฮาเนาะเพราะถ้าหมู่นักบวชกินนะหมู่เฮาได้เนี่ยส่งเฮ่อมาเนาะเนาะไปเนี่ยนะพอตากันโฮเนอร์เนี่ยนะอันนั้นลำนะพี่ไทยเนาะไอ้นะโอ้ตายละเจ้าบ้านจะได้ฆ่าสัตว์มาเพิ่มอันนี้กินก็พักก็ไม่พอละนะยิ่งพักที่บ่มีสารพิษนะโอ้สาธุเจ้าบ้านเอาพักปลอดสารพิษมาตานี่นักบวชจะได้อายุยืนจะได้บ่ป่วยบ่ไข้จะได้สืบทอดพระศาสนาอีนะแต่เฮาก็อยู่ตามกรรมตามเวรนะถึงวันนี้นะเจ้าบ้านก็เป็นเจ้าอี้ไปเหียก็จําเป็นได้สอนกันเนาะบ่สอนบ่ได้มันจะตายวอยลําไปนะเดี๋ยวนี้นะนะถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยความอยากเขาจะลดลงมูลนี้เขาที่จริงเป็นคนมีเงินมีคำเหมือนกันแล้วก็มียศตำแหน่งใหญ่ยศตำแหน่งสูงบางคนมาไก่นะไม่ชี้คนบุญนะลูกประเทศมาเก๋ามาก่อนอะโทรศัพท์มาหาอาจารย์อาจารย์คะหนูอยากบวชชีเขาบอกกุฏิเต็มเถอะมีกุฏิมีเฮ้ออยู่ละถ้าเธอใครอยู่แต่ว่าว่าได้นอนศาลาเนอะนะไม่เป็นไรค่ะนอนศาลาก็เอาอีวะเขาก็เฮ้อมันลำบากนะเธอไม่เป็นไรค่ะหนูนอนที่ไหนก็ได้บินจากมาเก๊ามาบวชนะเพราะอย่างสามีอนุญาตให้บวชสามเดือนตอนเนาะออกภาษาจะเป็นได้สิกละไอ้นะก็มาบวชก็อยู่ลำบากไม่ใช่ว่าได้อยู่สบายนะก็ได้กวัดใบไม้ทูศาลาที่จริงกินนอนๆอยู่มาเก๊าก็ได้นะแต่เปิ้นก็ยังอยากมาบวชแสดงว่าเปิ้นมีศรัทธาเนาะแล้วเปิ้นได้สละจาคะออกไปนะมีนักข่าวญี่ปุ่นนี่เงินเดือนเป็นแสนๆนะพอเปิ้นมาปฏิบัติแล้วเปิ้นธรรมะพุทธเจ้านี่สุดยอดเนี่ยนะตีแต๊ะเปิ้นสวะเงินแสนลาออกเลยเป็นระดับหัวหน้าก็ลาออกมาบวชตลอดชีวิตเพราะนั้นหื้อหมู่เฮาเนี่ยปากันศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้อแล้วหื้อปากันรักษาศีลปากันอายบาปปากันกลัวบาปเน้อหมู่เมาบาปเมาอีนะแล้วก็หื้อปากันฟังธรรมบ่อยๆบัดเดี๋ยวนี้ธรรมะจัดหนักเนาะมันฟังธรรมแล้วก็หื้อเสียสละจาคะสละออกไปเพราะยิ่งหื้อก็ยิ่งได้ยิ่งหื้อก็ยิ่งรวยนะแต่เวลาจะหื้อบ่ดีเบียดเบียนเน้อไม่ใช่ว่าตานแบบมุ่งก็จะไข่ลอยไข่ลอยตานไข่ลอยจริงๆถ้าไข่ลอยในหักษาศีลก็ลอยเนอะเพราะว่าศีลเป็นมหาทานถ้าเขาหักษาศีลห้าได้นี่นะบ่อิดบ่อิดบ่อิดลอยโวยบ่ค่อยมีภัยบ่ค่อยมีเวรเนอะแต่ถ้าเขานะหากล้าสามัญญทรัพย์เนาะแล้วเขายอมผิดศีลน่ะเขายอมผิดศีลเพื่อสามัญญทรัพย์นี่เขาเข้าใจผิดเนอะพ่อแม่พี่น้องเขาจะกลายเป็นว่าได้ๆก็ได้ก็เสียก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เสียแล้วก็มีเรื่องตุกอกตุกใจเนอะแต่ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลแล้วก็เสาะว่าหากินไปสามัญญทรัพย์นี่หามกธรรมดาเนี่ยการทำงานนี่มกคือมันได้ตวงมาได้หรอถ้าเราบรรยากาศว่ามีอย่างตวงอะเนาะถ้ามัวเราบ่เชื่อนะบ่เชื่อนะลองเพราะเนอะอาจารย์ลองมาละลองผิดเนี่ยคือบ่ฮือพ่อแม่ญาติการเนาะอาจารย์เรียนจบมหาลัยเสร็จปีอ้ายอย่างกว่านักเปิ้นก็มีเงินเดือนกันก็ไปบังคับฮือป่อฮือแม่บรรยากาศ ืออยู่สบายอ่ะผลปรากฏว่าพ่อแม่ป่วยเลยฮะมันนั่งอยู่บ่ได้ละมันก็สออาหารโลกอ่ะเนาะสีกัดแอวเนี่ยสีกัดสีเจ็บเพราะมันถึงหันนี่นี่หันไปหาหมอก็ไปตัวกันได้ยามาเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กกินยากันแรงกินยาก็ยิ่งเป็นหันเป็นนี่อ่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาบังคับหรือป้องเขาแม่เขายาการนี่พิษขนาดนักเลยนะคือปัญญาไปเตอะเนี่ยมอกม่วนเนี่ยนะลกเนี่ยลกกงสันตอกสันหันปุกปกปักปักเตียวกวัดนั่นกว่านี่เนี่ยไปเตอะแต่ถ้าแบบเนี่ยนี่กับมันป่วยนักบวชก็ต้องเนี่ยนะมีแม่ยิงที่นี่คนมีนี่ก่อนเนี่ยมีไหนฮะอ๋อนั่งตั้งหลังปุ่นโอ้มาโชว์ตัวหน่อยเหรออันนี้เป็นโชว์ตัวได้อายุ70กว่านี่นะเนี่ยนะพอเหรออ๋อมีเคล็ดลับเนอะ70นี่นะเตียวดุมดุมเนี่ยการคล่องแคล่วว่องไวเปิ้นบอกว่าเปิ้นมีลักแก่ช้าทำอย่างไรเอ๋นะแก่ช้าคือคือเนี่ยการเหือออกกูเจ้ากูแรงเหือซิบๆๆๆเลยนะไม่ใช่ไหลโซๆเนอะเอามอกซิบๆๆๆเอ๋นะเหือไหลเจ้าเตื่อแรงเตื่อก่อนอาบน้ำเลยนะแต่พอเหือออกแล้วไปฟังแอปเตเนอต้องให้มันยั่งหายก่อน2คือกึ๊ดตะลึงดีๆนะไหว้พระก่อนนอนเปิ้นไหว้พระหลายรอบนี่นะแล้วก็กินเหี่ยวเป็นประจำเจ้าละแก้วละแก้วล้ําไปนะหมู่เฮาอาจจะรู้สึกประสอบเนาะเพราะไปกินมันอย่างเหี่ยวโอ้สุขภาพดีเนอะอาจารย์ก็กินนักบวชที่นี่กินเหี่ยวทุกคนอะบ่ต้องเปลืองไปซื้อยาเจ้าบ้านบ่ต้องซื้อยามื้อยาเพิ่นเอามาตานเต็มพืชเต็มพืชนั่นน่ะกินเหี่ยวปลอดภัยที่สุดบ่มีไซด์เอฟเฟคบ่มีผลข้างเคียงนะคนตุ้ยจะพร้อมคนพร้อมจะตุ้ยกินเหี้ยวนี่นะโอ้ไหนๆอู้ก็อู้ของมันแล้วเห็นเนาะคือจะอีหมูเฮานี่บ่ใครกินเหี้ยวเพราะเฮาคือมันสกปรกมันก็เนาะเฮาเอ๊ะขี้จะฮะนี่เนาะขี้จะฮะกินเหี้ยวนี่นะเออบ่เอาค่าแปลงใจไปได้คำถามคนเป็นโรคคอหอยพอกย้อนบ่กินเกลือแม่นๆแม่นก็มันบ่มีสารไอโอดีนน่ะมันบ่กินเกลือเพราะฉะนั้นคนเฮาต้องกินเกลือก่อหมูเฮากินเกลือตึงวันก็เจ้าบ่กับข้าวกับปลาบ่เกมไม่ไปกินได้อย่างใดเนาะคำถามเกลือมาจากไหนเนี่ยน้ำทะเลทดเข้าไปในนาเกลือประชาชนได้กองได้เกิงอย่างเนาะไหลเข้าไปในนาเกลือบึ้มไอ้นะแล้วก็ปิดแล้วก็ละให้มันแห้งตกสะเก็ดขึ้นมาเนาะแล้วก็เคาะใส่กระสอบมาขายแม่นๆแล้วน้ำทะเลนี่มันเป็นน้ำมันอย่างถ้าเอาโลกมนมนมานั่งพอยนะตี้สูงกู้ตี้เนี่ยน้ำไหลหลากลงแม่น้ำลงทะเลหมดแม่นๆเพราะฉะนั้นเอดตายในป่าคนตายแม่ยิงเกิดลูกโรงพยาบาลล้างเลือดล้างเอดล้างสปะลงท่อระบายลงน้ำลงฝนตกไหลลงทะเลหมดแม่นๆขี้หมูขี้ม้าขี้ไก่ชะลงทะเลหมดแม่นๆและในทะเลนะป่าวานป่าฉลามป่าเวลามันตายมันเอามาชปนิกิโซบนบกว่ามันตายอยู่ฮะนั้นเน่าอยู่ฮะนั้นแม่นๆนั่นน่ะเพราะนั้นน้ำทะเลเป็นน้ำที่สกปรกที่สุดในโลกเลยแต่เขาต้องกินเนอะถ้าเขาบ่กินมันบ่เกมมันบ่ลำเนาะความอร่อยอร่อยก็อยู่ที่เกลือนี่แหละนะถ้ามันจางจะแลดแพทไม่กินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขากินเกลือก็คือเขากินสิ่งที่สกปรกที่สุดแม่นๆสกปรกยิ่งกว่าเหี่ยวเขาก่อนแต่เขาบ่กินเขาก็ป่วยเนี่ยเพราะนั้นเหี่ยวคนเขานี่สะอาดอย่างเขากินน้ำเข้าไปนี่นะกินน้ำเข้าไปเนี่ยมันไปกรองผ่านไตสองแกนนี่นะกรองอย่างดีเนี่ยน้ำกรองผ้านี่นะเอาผ้ากรองนี่ก็ยังบ่สะอาดเต้อไตอ่ะไตเป็นเนื้อไตเนี่ยน้ำกรองผ่านออกไปเนี่ยแล้วก็ความสกปรกค้างอยู่ที่ไตฮะนะถ้าเขากินเกลือนักเขากินยานักเนี่ยมันไปกรองไว้ที่ไตเนี่ยไตจะเสียแต่น้ำที่ออกมานี่เป็นน้ำที่กรองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใส่แว่นแว่มาหรอไม่ก็เพราะฉะนั้นเหี่ยวนี่สะอาดแล้วแต่ทางเดินปัสสาวะหูเหี่ยวนี่มันจะสกปรกมันจะมีเชื้อโรคพองเพราะนั้นเวลาเหี่ยวนี่นะคือเอาหัวมันขว้างไปเขาเหี่ยวหัวมันขว้างไปน้อยเนี่ยบางทีขว้างนักเสียดายนะขว้างไปน้อยแล้วเขาก็เอากลางนะแล้วตอนห่างมันก็บัดถ้าเอาอะเอากลางๆมานะสักแก้วหนึ่งหัวก็ห่างบ่เอานะแล้วกินครั้งแรกนี่มันก็จะสะอิดสะเอียนพ่องเฮือเอาเตรียมน้ำไว้แก้วไว้ล้างปากเนาะพอ1 2 3เนี่ยเฮาก็กรึกกันอกก็จะกินเสร็จแล้วเฮาก็เอาน้ำบ้วนปากก็ลุกๆๆเนี่ยนะ แล้วหายใจเข้าทางหูดังแห้งๆนะแล้วหายใจออกทางปากเอาโซ่เอ๊ะบัดนี้หายใจออกทางหูดังมันจะมีกลิ่นหรอเนาะกลิ่นแล้วดีอย่างนี้เลยล่ะนะไข้ขึ้นนี่นะกลิ่นเนี่ยวไข้ลดเลยไอคงคงเนี่ยกลิ่นเนี่ยวหายเลยนะกินกับไปประเทศอินเดียนี่ขึ้นชื่อเลยนะขึ้นป้ายเลยนะสถาบันรักษาด้วยเงี้ยวนี่แหละเอาไปเขียนชีเนาะเป็นห้องวันน้ำอมฤตนะมัวอาจารย์เขาเนี่ยอาจารย์อู้สอนธรรมะนักเนาะสอนหลายรุ่นเนี่ยคออักเสบไอเป็นเลือดเลยนะกินยาแก้อักเสบจะได้ก็มาหายเอาเข้าลูกศิษย์ซื้อยาให้เม็ดละร้อยกันนะก็มาหายเจ็บคอไข้ขึ้นนี่นะกินเงี้ยวหายแซบอะตั้งแต่นั้นมาพอกินก็เงี้ยวแหละลูกศิษย์ลูกหาโดนเคกินเงี้ยวหมดอะมีลูกศิษย์อยู่คนมันมายอมกินลบพัดลบแพทค่าค่าค่านะค่าค่าค่าเนี่ยกับนี่มันไอแหละไอคงมาไปกินเงี้ยวมันก็ค่าค่าค่ามันก็ลบพัดลบแพทโอ้แล้วมันเป็นภูมิแพ้แต่นะเป็นโรคภูมิแพ้เก่าตุ่มมันนะมันตึงมากินมันขี้จะวันนั้นเขายับมันนะมาเอาขวดพลาสติกเนี่ยตัดเอามีดตัดเสร็จยื่นไปเข้าห้องส้วมบัดเดียวเหี่ยวบัดเดียวกินบัดเดียวนี่เอ๋นะมันขันเฮาเคแล้วมันก็เลยเอาวะเอ๋นะแล้วก็เหี่ยวซัดมันก็กินออกมามันโพเธออาจารย์หนูรู้งี้หนูกินตั้งนานแล้วเอ๋นั่นว่านะเบาลึ่งขึ้นมาเลยว่านะตั้งแต่นั้นนะมันถึงมาขว้างเหี่ยวแล้วเหี่ยวได้กินทีเดียวมันเป็นโรคภูมิแพ้หรอได้ดิบได้ดีกับเหี่ยวนี่แหละวันนี้นะมีหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดสงขลานะนั่งเครื่องบินมาฟังธรรมที่นี่นะเปิ้นตั้งใจมาฟังเดือนละครั้งเปิ้นบวชเปิ้นบวช9วันแล้วเปิ้นม้วนเปิ้นเลยขอบวช3เดือนพอครบ3เดือนแล้วม้วนขอลาออกงานบวชตลอดชีวิตแม่มือบวชเงินเดือนนักลําไว้เนาะบ่ได้แม่ลากซิกไปละแต่ซิกแล้วเปิ้นก็ตึงถือศีลนะกินข้าว2คาบตะตึงบ่ยอมกินข้าวแลงนะแล้วก็มาฟังธรรมอันนี้ก็เหมือนกันไข้ขึ้นหมอนี่นะไข้ขึ้นแล้วเขาเล่าเขาลือกันเรื่องเหี้ยวเนาะลองสักตั้งมันก็ไปนะลองดูกินเหี้ยวปุ๊บไข้ลดเลยเพราะว่าโอ้โหกรรมนี้หมอนี่ปะไผก็แนะนำเพื่อกินเหี้ยวกันลึบๆนะคนไข้เป็นเครียดกันเป็นแถวนะหมอนี่มันเป็นอะไรมันเป็นผีบ้าก็เลยนะมันแนะนำเพื่อกินเหี้ยวไอ้เนาะแต่เหี้ยวนี่คือยาพระพุทธเจ้ามาเมินแล้วเนอะเป็นยานะพระพุทธเจ้าบอกว่าบวชเป็นตุเจ้าแล้วนี่นะต้องถือนิสัย4ภิกษุณีถือนิสัย3ถือนิสัยนี่หมายถึงว่าต้องฝึกนิสัยเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะบวชแล้วนี่นะ1บิณฑบาตเลี้ยงตัวเก่าห้ามเนี่ยกี่คนเดียวตลอดชีวิตแต่ถ้าเปิ้นเอามาตานเป็นของฟุ่มเฟือยได้อนุญาต2หื้อใจผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตผ้าบางสกุลคือหยังคือผ้าที่เปิ้นเอาขว้างแล้วเป็นห้องผ้าที่ทอดทิ้งเนี่ยนะผ้าที่ถูกทิ้งเนี่ยนะตลอดชีวิตที่เปิ้นตานนี่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเป็นอดิเรกเนี่ยนะ3คือกินเหี้ยวเนี่ยน้ำมูดเน่าเนาะตลอดชีวิตก่อนนะคือเป็นนิสัยไปเลยยาเยอะตั้งนอกเป็นของฟุ่มเฟือยเนี่ยนะเป็นของอดิเรก4นอนเก้าไม่เพราะว่านักบวชนี่จะต้องอยู่แบบโปร่งใสตรวจสอบได้มาทำมาอย่างสกปรกชั่วร้ายบ่ได้บวชแล้วจะต้องหาทางให้ได้เจริญตะกุศลนั่นแหละเป็นตุเจ้าที่สุดยอดจกดีเลยแต่ภิกษุณีห้ามข้อนี้เพราะว่าจะถูกทำร้ายเนาะไปนอนเก้าไม้เก้าตอกจะถูกทำร้ายให้นอนในกุฏิมีก่อนประตูนี่นะเพราะฉะนั้นเหี้ยวนี่เป็นยาเน้อบัทจมเน้ออันนี้เป็นพระพุทธพจน์นะและเป็นคำสั่งคือนักบวชเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วยเหี้ยวนี่นะเนี่ยแน่ๆเนี่ยอายุ70เนี่ยเข้วเต็มปากอ่ะเออเข้วเต็มปากเพราะอะหยังกินเหี้ยวแล้วก็กินมังสวิรัติกินได้เมื่ออายุตะหือล่ะอายุ40เริ่มกินเหี้ยวกินมังสวิรัติมานะเลยแข็งแรงนะเลยสุขภาพดีโอ้วันนั้นหมอจีนมาตรวจหมอแม่นะเพิ่นมาตรวจเก่งเนาะเพิ่นตรวจมดวัดนี่นะแล้วเพิ่นบอกคนนี้สุขภาพดีที่สุดอีวะโหไอ้หมู่นุ่มๆโต๊ะขอบกันหมดสุขภาพดีคนเฒ่าเนี่ยสุขภาพดีเพิ่นเพราะหยังเป็นคนอารมณ์ดีหั่นไผทำดีอนุโมทนาสาธุชื่นชมนะมาว่าอย่างไผนะเป็นคนจิตใจดีและชอบช่วยเหลือ เนี่ยความดีย่างเฮาเบิกบานย่างเฮาสุขภาพดีเน้อหมู่พ่อแม่พี่น้องที่ขี้จมขี้แฉมนะมาเฮงขึ้นเน้อจะไปจมเน้อแล้วจะไปอ้อนลูกอ้อนหลานเน้อคือเป็นคนเบิกบานแล้วก็ปันศีลปันป้อนให้ลูกหลานถึงวันเน้อเมื่อคืนเนี่ยนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ลูกกำคนกำคนเน้อสมมติว่าเป็นลูก4คนเนาะขอให้ไอ้หนึ่งมีความสุขความสบายขอมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกข้าเป็นคนดีขอให้ลูกข้ามีความสุขไอ้นะแผ่เมตตาให้ลูกกำคนกำคนกำคนพอเซตครบหมดแล้วกับนี่ก็แผ่คือสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ไปไอ้นะแล้วเฮาก็เกรงอกเกรงใจเขาก็อยู่ดีอยู่สงบลูกหลานก็จะฮักเขานะจะนับถือใครมาหาแม่ใครมากราบตีนแม่แม่ปันศีลปันปอนเอ๋นะฮักกันแป้งกันอีกชีวิตก็มีความสุขความเจริญแต่ถ้าเฮาติดนิสัยเฮาไปฟังเพลงก็ดีไปดูนิยายน้ำเน่าก็ดีบางทีเฮาไปดูดนิสัยบ่ดีไปเฮียนแบบอีนางร้ายนะอู้ควัดควัดนั่นน่ะเอ็กเอกแปรจมจมซ้ำซ้ำอีนะลูกหลานจังเนอะอดลวกเห็นนะวิเคราะห์วิจารณ์สู้มันยังอันยังอีค่ะยังอีอันอีนะก็เดี๋ยวมันละไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราพุ่นน่ะเนอะกองเขาเท่าๆมานะมันติ้วไปวางไว้ละเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวานี่เป็นสิ่งดีเนาะเมื่อมูเฮาปากันมีศรัทธารักษาศีลอายบาปกลัวบาปสี่ข้อนี่จำได้ก่อวิธีจำสองสอสองบาปเอาเจ้าบ้านว่าตัวอาจารย์สองสอสองบาปศรัทธาศีลอายบาปกลัวบาปนั่นสี่ข้อจำได้แล้วเนาะเอาว่าเองเหรออริยทรัพย์สี่ข้อมีอย่างพ้องหนึ่งศรัทธาสองรักษาศีลสามอายบาปสี่กลัวบาปอีเนอร์จำได้แล้วเนาะสี่ข้อนะสองอย่างก็สองสอสองยังก็สองบาปเนาะอายบาปกว่าบาปจำได้แล้วเนาะจำได้ละต่อไปนี้นะถ้าเขาว่าเฮ้ยตัววันนี้อย่างตัวมหันตบยงโอ้เป็นกลัวบาปนี่นะโอ้สลิปกลัวบาปกลัวเบิบเนี่ยโอ้กลัวบาปที่เป็นอริยทรัพย์เนาะมาเดียวนี่ข้าโรยอริยทรัพย์นี่นะกลัวบาปอายบาปนี่นะต่อไปแหมสามข้อจำง่ายคนเฮาจะมีปัญญาเนี่ยเขาต้องหันแก่ตัวก็ว่าเขาต้องเสียสละต้องเสียสละแล้วเขาจะมีปัญญาเขาจะเสียสละได้เขาต้องฟังธรรมก่อนก็ว่าบอกฟังธรรมต้องฟังธรรมเพราะนั้นแหมสามข้อจำเลยฟังธรรมก่อนแล้วก็เสียสละก่อนจึงจะเกิดความหูชัดหรือปัญญาหูชัดตุกหูชัดเหตุเกิดตุกหูชัดความดับตุกหูชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตุกเนี่ยปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อเฮาฮู้จักเสียสละนะปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อเฮาฮู้จักฟังธรรมเนอะเอาละวันนี้อริยทรัพย์7ข้อจำได้แล้วเนาะเอาว่าดังๆพร้อมกันมีอย่างพ้องศรัทธาเป็นอริยทรัพย์2รักษาศีลเป็นอริยทรัพย์3อายบาปเป็นอริยทรัพย์4กลัวบาปเป็นอริยทรัพย์5ฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์6เสียสละเป็นอริยทรัพย์7หูชัดเนี่ยนะต้องว่าหูชัดวิธีดับทุกข์อีกก็ได้หูชัดวิธีดับทุกข์หรือปัญญาเป็นอริยทรัพย์นะวันนี้เราได้อริยทรัพย์แปลว่าอย่างอาจารย์แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐอันประเสริฐจะได้อาจารย์1ไฟไหม้มันได้ก็บ่ได้มีไฟที่ไหนมาไหม้ศรัทธาไหม้ศีลเนาะอริยทรัพย์ไฟบ่ไหม้โจรปล้นได้ก็บ่ได้น้ำท่วมได้ก็บ่ได้เฮาตายไปมันโตยไปตัวก่อโตยไปจาดหน้าแหมเราอ่อนบางคนเกิดมาลวกขนาดเลยจกดีมีบุญอย่างอย่างเช่นนี้เกิดมาก็ตู้ก็ว่าก็มีเงินใจบ้านก็มีเงินมีทองเนาะเกิดมานี่มีบุญก่อมีบุญเนาะคุณยายเลี้ยงปลาไปวัดไปว่าเฮ้ยอย่ามามีบุญอ๋อเพิ่นมีอริยทรัพย์ติดมาตั้งแต่จัดก่อนเลยอะแต่คนบางคนเกิดมาจัดนี้นะป๊าดตุกจนโดนบุบโดนด่ามีปัญหาบ่ได้ห่ําบ่ได้เฮียนมันอย่ามามีกระเรื่องกระราวโอ้มันบ่ได้มีอริยทรัพย์โตยมาแต่คนมีอริยทรัพย์นี่นะปอโตโชคดีนะอย่างเช่นสามเณรลีมินิตน1เป็นลูกเก้าเกิดมามีแต่คนเอาอกเอาใจเฮียน เรียนจนถึงจบปริญญาโทจากเมืองนอกใครได้อย่างนะเพื่อนแบบแค่เอ๊หลัวมาฮือกันอย่าเอาฮือปู่เอาฮือป่ออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันป่อมันลุ่มกันฮือครัวของเล่นเต็มพืชเต็มพืชนี่นะเป็นคนมีบุญกรรมบุญจูแล้วถึงเวลานึงเพื่อนก็มาบวชมาบวชแล้วเพื่อนก็ปฏิบัติเป็นม่วนเป็นงานในการปฏิบัติเนี่ยอันนี้เพื่อนห้องคนมีอริยทรัพย์ตุยมาจัดนี้นะเพราะฉะนั้นหมู่เฮาเขานี่จะเสียเวลาหากะสามัญทรัพย์อย่างเดียวนี่บ่ไหวเนอะบางคนยอมผิดศีลเลยนะไปไหนกินเหล้ากินยังโอ้มันทำงานมันบอกอันเดียวจะเสียธุรกิจอีหรอเฮ้อได้กะสามัญทรัพย์อริยทรัพย์รู้หมดนะคนลวกนี่บ่ยอมเลยบ่ยอมหมู่เฮาดูที่นี่เป็นตัวอย่างได้ก่อดูที่นี่ได้ก่อที่นี่หมู่นักบวชไม่ยิงมาอยู่กันนะเขาหมู่นี้มีสตางค์สักบาทแล้วนะแต่พยายามสะสมอริยทรัพย์พยายามศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามรักษาศีลพยายามปฏิบัติธรรมอายบาปอัวบาปหมั่นฟังธรรมหมู่พยายามเสียสละพยายามมีปัญญาผลปรากฏเจ้าบ้านเพื่อก็มาช่วยแปลงศาลานี่เฮ้อนะศาลานี่บ่ใช่ว่าแปลงคนเดียวบ่ใช่ว่าไปเซาะเลี่ยไรทอดพระป่ากฐินนะบัดเนี้ยบัดเนี้ยคนกรุงเทพเปิ้นก็มาช่วยแปลงคนนั่นคนเชียงใหม่ช่วยกันแปลงก็เสร็จไปนะเพราะฉะนั้นขอหมู่เฮาจงอย่าผิดศีลเพื่อหาสามัญทรัพย์เน้อบ่ดีตบยุงเน้อเน้อโหอาจารย์ไข้เลือดออกหนักนะอาจารย์น่ะก็แปลงมุ้งลวดเถอะกะมาอั้นกับจุดทูบเนี่ยทูบหอมๆเนี่ยมแมลงทุกชนิดมาชอบกลิ่นนะถ้ามันมีกลิ่นมันก็มาม้านะแล้วก็มันหลงเข้ามาในห้องเนี่ยอาจารย์เอาแก้วเนอะเอาแก้วขวบมันอีนะแล้วเอากระดาษปิดหน้าแล้วเอาไปปล่อยต่างนอกเห็นนะแล้วก็เขาก็คือโอ้วันนี้ปล่อยซัดอีเนอะเอาปล่อยซัดมาฆ่ามันละมันจะพิศีลยุงมันเซาะว่าหากินเหมือนหมูเฮาหมูเฮาขึ้นดอยไปเซาะหนอนอย่างเนี่ยไปบนดอยไปเซาะนออ่ะไปลู่กินของเปิ้นเนาะเตือนนอนี่มันก็สัตว์อื่นเพิ่นก็กินนอเนาะแต่มนุษย์เฮาไปลู่นอกินนะมันก็ลู่เฮ็ดลู่นอลู่กินซะปะไปถามคนมันขึ้นดอยไปหยังน่ะสว่าหากินเนี่ยยุงมันก็สว่าหากินเหมือนกันหรอเนาะหมู่เฮาฟังเด้อมีเปื้อนเฮานะเปื้อนเฮามาขอเข้ามันน่ะพี่เข้าหมดอ่ะขอเข้ากินหน่อยเฮาก็กะหาลูกตังจังหวัดมาเฮาก็บ่ได้หุงข้าวเฮาบอกว่าไดเออบ่มีวันนี้บ่ได้หุงข้าวเนาะบ่มีแท้ๆล่ะขอสุมาเตอะเฮาจะตบมันก่อเพราะบ่ตบเนาะเพื่อนมาขอกินข้าวไปตบมันหยังแม่งอเอาต่อไปถ้าขอทานมาขอเหรอขอกินข้าวหน่อยครับเนี่ยแล้วเฮาบ่ฮื้อขอทานเฮาจะตบขอทานก่อบ่ตบเนาะเฮาก็บอกไปขอตั้งหน้าได้ปะวันนี้มีข้าวฮื้อยุงมันมาขอกินเลือดเฮาเนี่ยเฮาบ่ฮื้อมันเฮาก็ว่าได้โอ้ไปกินทั้งหน้าเด้อปะมันก็จะไปตบมันแย่หยังเนี่ยมันก็เออไปกินไปทั้งหน้าปะมันมาขอนั่นน่ะเวลามันยุงมันจะคบเฮามันมาบินแหวดหัวเฮาเนาะขอกินนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเนาะเฮาตบมันเนี่ยมู่เฮาเป็นคนใจดำเกินไปเนาะมันก็อย่างที่อู่น่ะขอทานมาขอสตางค์เฮามาขอเข้าเฮาก็บ่จิตบมันรู้เนาะก็เฮาบ่ฮื้อเนี่ยบ่เอ้าบ่ฮื้อเพื่อนบ้านมาขอเข้ากินเฮาบ่ฮื้อก็ยุงมันก็มาขอกินเลือดเฮาเหรอแล้วหมูเฮาเคยขอกินเลือดหมูพ่อก็เวลาจะกินเลือดหมูเคยไปขอหมูก็มาหั่นคอแล้วเอามีดแทงคอบุ๊บหน้าผามันเบ้เอามีดแทงคอเอาเลือดมากินโซโซเนี่ยแล้วถ้าหมูมันเคยเอาตีนมาตบหัวเฮาก็เออสมมุติเฮากําลังกินน้ําเงี้ยวอยู่เนาะกินเลือดหมูแล้วขนมจีนน้ําเงี้ยวนะกินเลือดหมูโซโซเนี่ยหมูมันปากันเดินขบวนเตวมานะยกตีนมาตบเฮาป๊าบนี่นะวันเนี้ยกินเลือดใครอย่างเงี้ยเนี่ยน้องคือที่ดีนะเฮากินเลือดเปิ้นน่ะเฮายังบ่ขออนุญาตเลยอ่ะแล้วเปิ้นจะกินเลือดเฮาเปิ้นยังขอแล้วเปิ้นก็กินนิดเดียวเอ็มก็ถ้าเฮาบ่ฮือกินเฮาก็ลบเข้ามาในมุ้งลวดเฮียจุดทูบจุดหยังเฮียบ่อั้นก็แป๊บๆๆบ่ฮือกินเตออีกก็ปอกอ่ะเนาะแล้วถ้ามันถามนะถ้ายุงมันถามนะคุณพี่วันนี้ทำไมไม่ตบหนูล่ะคะเขาบอกว่าอะไรข้าจะสร้างอริยทรัพย์ข้ารักษาศีลข้าศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าบ่ควรเบียดเบียนกันทุกชีวิตก็เจ็บก็ปวดเหมือนกันมีผัวมีเมียเหมือนกันข้าบ่ทำบาปละเห็นนะข้าอายบาปกลัวบาปข้ามีอริยทรัพย์เนาะวันนี้สอนเรื่องอริยทรัพย์นะแล แล้วก็ของเฮาล้อยอริยทรัพย์เนี่ยแล้วคือพอนักบวชเนี่ยเปิ้นมีอริยทรัพย์เปิ้นก็เลยมีสามัญทรัพย์ตุยมานะเจ้าบ้านเนี่ยเอาครัวมาตานนักบวชแม่นก่อแล้วก็ขอหึงหับตัวนะไว้สาหับกําเต้อย่าฮะแล้วหมู่เฮามีหรือยังคนเอาครัวมาตานพ้องกันน่ะก็บ่มีเพราะหยังมันมีอริยทรัพย์นั่นเนาะมันมีอริยทรัพย์เน้อเพิ่นหมู่เฮาปากันมีอริยทรัพย์เน้อแล้วจะได้ลอยนะปะกันคราวหน้าคือเป็นอาเฮียอาเสียเน้อโอ้บัดเดี๋ยวนี้เป็นอาเฮียอาเสียของหยังอริยทรัพย์ลอยอริยทรัพย์7ข้อเอาท่องพร้อมกันมีหยังพ้องศรัทธารักษาศีลอายบาปกลัวบาปฟังธรรมเสียสละมีปัญญาปัญญาแปลว่าหูชัดหูชัดหยังหูชัดตุกหูชัดว่าร่างกายจิตใจมันถึงเป็นตุกเหตุเกิดตุกคือความอยากได้นั่นเนาะติดใจเพลิดเพลินนั่นเนาะถ้าจะดับตุกก็คือดับความอยากไม่ได้ไปใช่ตุกไปใช่อยากเนี่ยแล้วจะดับยังไงอาจารย์วิธีดับอ่ะก็อริยทรัพย์นี่ละมีศีลสมาธิปัญญานี่ละจะทำให้เป็นคนบ่ยากนักบวชนี่เพิ่นจะอยู่แบบฝึกอยู่แบบบ่ยากเนี่ยอย่างเป็นเวลาตีสามเกิงเคาะระฆังลุกมาบ่ต้องอยากอย่างสิอย่างอ่ะมาภาวนาปฏิบัติกันไปถึงเวลาก็กวาดไปไม่ถึงเวลาก็บิณฑบาตถึงเวลาก็ฉันอาหารฉันเข้าคาบเดียวป๋ออีไหนไปเดือดร้อนเรื่องมากเฮามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าคนเฮามีกายกับจิตเนาะอาจารย์จะสอนเรื่องที่มันเป็นประโยชน์แต่ว่าจะใจกําอู้แบบชาวบ้านนะหมู่เฮาตั้งใจฟังเนาะคนเฮานี่มีกายกับใจนี่นะมีตั้งในเนี่ยกายกับใจแต่ว่าใจคนเฮาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเสียงกระทบหูแสงสีกระทบตากลิ่นกระทบจมูกแล้วมันก็จะเกิดจิตใจขึ้นนะจิตใจนี่มันบ่ใช่ว่ามีตั้งเจ๊เคมันบ่ใช่มีแบบเที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่อย่างแอมใช่นะมันเกิดจากการกระทบนะเพราะว่าจิตใจนี่เกิดจากนามรูปังเนาะนามรูปมันกระทบกันก็เลยเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าอายตนะแปลว่าเหตุเกิดจิตใจเพราะฉะนั้นคือหมอเฮาได้หูไว้ว่าจิตใจคนเฮานี่บ่ใช่เตี่ยงบ่ใช่มั่นนะเช่นเฮาเดินไปตามถนนนี่นะเสร็จแล้วมันก็มีกลิ่นหอมดอกมะลิโชยมาเข้าจมูกมันก็จะเกิดจิตใจอย่างหนึ่งคือสบายใจหอมดอกมะลิจำได้ว่าเป็นกลิ่นดอกมะลิแล้วก็รู้สึกสุขมีความรู้สึกสุขแล้วก็คิดชอบถ้าเดินไปแหมหน่อยก็ได้กลิ่นขยะเหม็นเน่าเนี่ยก็เกิดความรู้สึกตุกแล้วก็จำว่ากลิ่นขยะแล้วก็กึดประสอบเนี่ยเขาจะหันได้ว่าจิตใจเนี่ยมันเกิดจากกลิ่นที่กระทบจมูกเนี่ยแล้วเดินไปแหมหน่อยก็มีเสียงตักเนาะมีเสียงตักทวงหนี้เนี่ยตุกขมะตุกใจเฮ้ยได้ยินเสียงทวงหนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดือนหน้าก่อนแล้วก็เดินไปละพอเดินไปแหมก็ไปเจอคนหูจักกันโอ้วันนี้อย่ามาแต่งตัวงามนี่นะเอาก็เปลี่ยนแหมละเนี่ยจิตใจก็เปลี่ยนไปเดินไปเดินไปตาหันใส่แบงค์พันตกบนถนนเฮ้ยดีใจต้องโชคดีเฮ้ยรอรอเข้าไปใกล้เฮ้ยเป็นแบงค์ปลอมไปเหี้ยนี่นะจิตใจก็เปลี่ยนไปแหมเนี่ยเพราะฉะนั้นหมู่เฮาจะหันได้ว่าจิตใจคนเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกระทบนะมันกระทบแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกสุขคือสุขตุกคือสุขเฉยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสุขตุกเฉยนี่นะกับความคิดต่างๆนี่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเป็นอายตนะภายนอกเป็นสิ่งภายนอกเนอะมันบ่ใช่ภายในใจนะมันเกิดจากการรับรู้นะพ่อแม่พี่น้องแล้วจะเนี่ยจะใดเนี่ยอาจารย์คำตอบก็คือเนี่ยต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือมันหันอย่างดีๆมันได้ฟังอย่างดีๆนะเสร็จแล้วก็ให้มันคบคนดีแล้วก็ให้มันฟังธรรมะดีๆเฮาจะลวกจะแหลมขึ้นเรื่อยๆอย่างที่หมู่เฮาปากันมาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยแล้วหลวงพ่อเพิ่นก็ปาเฮามาเนี่ยเพราะเพิ่นต้องการให้เฮาได้รับรู้อย่างดีๆตะกี้เฮาพอบนน่ะมื้อเดียวนี้มันก็เป็นสีขาวจะแลกแพทเนาะมันสิมีหยังแต่เพิ่นเอาแผ่นนั้นไปหมุนวิววิวๆนะเอาไฟฟ้าผ่านน่ะมันก็เป็นภาพขึ้นมาที่จริงสิ่งเหล่านั้นดับหมดละมันก็งานบวชเสร็จไปจะไปจัดเมินเมื่อเดือนพฤษภาละแต่พอแหมรอบก็โอ้เป็นม่วนเป็นงานขึ้นมาเนี่ยจิตใจคนเฮาเกิดจากสิ่งเหล่าเนี้ยนะแต่จิตใจนี่อยู่ภายในน่ะแต่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอยู่ภายนอกมันมาเยี่ยมคือมันมาเกิดที่ใจแล้วมันก็ปีกไปมาเกิดที่ใจแล้วมันก็ปีกไปนะเอาพ่อแม่พี่น้องเฮาต้องสังเกตเพิ่นน่ะความรู้สึกคนเฮามี3อย่างคือสุขทุกข์เฉยสุขทุกข์เฉยเวลามันมาเกิดที่ใจเนี่ยมันจะมาทีละอันนะมาทีละอันหมู่เฮาลองตอบเด้อว่าอันหยังมาเนาะสุขมาก็ว่าทุกข์มาเอ้อเนาะฟังเด้อตาเห็นศัตรูอันนี้อันหยังมาที่ใจทุกข์มาเนาะ ขาก็เดินหนีเดินไปตะวันไปหันใส่เพื่อนฮักไอ้ยังมาเยี่ยมใจมละสุขทำละเอียเนี่ยมันเปลี่ยนกันไปมานะทีนี้เขาก็เดินไปหำหน่อยหนึ่งก็ได้กลิ่นกับข้าวหอมสีล้ำตอนนี้ไอ้ยังมาทำละสุขมาทำละเดินไปหำหน่อยได้กลิ่นควันเหม็นก็ตุกมาทำละเอียเนี่ยไปถึงบ้านไปกินข้าวตักข้าวใส่ปากโอ้บูดกับข้าวบูดตุกมาทำละเอียคลายขว้างไปบ้วนปากก็เดี๋ยวเขาไปเอาอันใหม่เมื่อกินล้ำอย่างกระสุกสุกตุกสุกตุกเนี่ยมันมาเกิดแล้วมันก็ดับไปมันมาเกิดแล้วมันก็ดับไปแม่นบ่แม่นเจ้าแสดงว่าเขายึดครองไว้เพื่อเป็นของเขาได้บ่ได้บ่ได้นะมันบ่ได้เนี่ยพอหูอย่างอี้แล้วนะคือเขาหูว่าสุกตุกในโลกนี่มันมีหลายอย่างมันไม่ใช่มีแค่สุกจากการกินกันหันกันดูการฟังอย่างเดียวมันมีสุกจากการปฏิบัติธรรมสุขจากการรักษาศีลสุขจากการฟังธรรมสุขจากการนั่งสมาธิสุขจากการปฏิบัติสุขจากการได้ช่วยคนทุกปนทุกสุขจากการได้อนุโมทนาชื่นชมยินดีเนี่ยมันมีสุขหลายอย่างเนาะเพราะนั้นสุขที่เกิดจากความบัชลาดเพื่อเพราะอกุศลเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับหูตันแล้วก็พยายามละมันเนี่ยก็ไปเอาสุขที่มันดีๆเนี่ยสุขที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนาสุขจากการอ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นสุขจากการกึดดีอู้ดีทำดีสุขอันนี้จะปลอดภัยกว่าเนาะแต่หูว่าตึงสุขจากความชั่วตึงสุขจากความดีเกิดระดับกว่าเจ้าแฮมเบิร์ตเมื่อคืนนี่จะรับกว่าเนี่ยและสุขตุกจะมีอยู่ก็มีรับก็เป็นเฉยสักปักรับเดี๋ยวตื่นมาเอาหอมเหมาะเนี่ยวันนี้สอนให้หมูเขาได้กึดเนาะคือเขาได้กึดว่าเฮ้แปลว่าตั้งแต่เกิดมานี่เขาไม่ได้สังเกตมันหรอกว่าสุขทุกข์เฉยนี่เป็นสิ่งภายนอกมันมาเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับไปมันเกิดที่ใจแม่นหรือแม่นเพราะฉะนั้นคนลวกนี่เป็นเลยแบบผีศีลเพราะอย่างที่เขายอมผีศีลเขานึกว่าเขาค่อยได้ความสุขเออกลายเป็นว่าความสุขเกิดกับเดียวกับปีไปเหรอล่ะเนี่ยมันก็เขาไปจะหักเก็บความสุขไว้ได้เนาะแม่นหรือแม่นแม่นเนาะเขากินหมูสามจานทอดเนี่ยสุขก็สำหรับคนมากก็สุขเนาะเกี้ยวมุมับมุมับอีนะแต่ว่ามันสุกกั้มเดียวอ่ะตอนโดนลิ้นเขามันสุกนะพอลื่นลงไปอ่ะสุกหายเลยอ่ะเพราะนั้นสุกจากการกินนี่มันน้อยเดียวแต่ลำตอนกินเนี่ยพอลื่นลงคอก็หายไปเลยอ่ะแล้วพอกินอิ่มปุ๊บสุกปิ๊กหมดเลยมาอยู่เลยอ่ะกลายเป็นเฉยไปเหี้ยถ้าเคกินแฮมก็ตุกมาละเอียดเพราะนั้นสุกตุกเฉยเป็นสิ่งภายนอกมันมาเกิดที่ใจแต่มันบ่ใช่ใจเนี่ยอันไหนมูฮาวลงว่าแล้วสุขทุกเฉยเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจสุขทุกเฉยมีสองประเภทสุขทุกเฉยที่ไม่ฉลาดกับสุขทุกเฉยที่ฉลาดสุขทุกเฉยมีกี่ประเภทสองประเภทคือแบบไม่ฉลาดกับแบบฉลาดสุขทุกข์เฉยที่ฉลาดมีแหม2ประเภทคือฉลาดแบบขาดปัญญาหูแจ้งอริยสัจ4ครับฉลาดแล้วก็มีปัญญาหูแจ้งอริยสัจ4นะเพราะนั้นวันนี้ฝากไปหน่อยให้ไปสังเกตดูว่าเอชีวิตเฮาถึงวันเนี่ยมันสุขแบบฉลาดก็บ่ฉลาดมันสุขผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ว่ามันเป็นสุขที่ฉลาดสุขจากการฮื้อตานรักษาศีลภาวนาแล้วสุขฉลาดเนี่ยถึงวันนี้ฉลาดแบบมีปัญญาก็ว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญานี่คือเวลามีเรื่องมีทุกข์ข้อนใจนี่เฮาดับทุกข์ได้นะดับทุกข์ด้วยศีลสมาธิปัญญา
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากรร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
3: คุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
3: ุณราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้น